0: thinking and highlighting Bloom's taxonomy, right, of lower and higher order thinking, and also using social media. So a very advanced form of communication that our students are very well aware of. And I too have a Facebook page for my class, and we post a lot of discussions. And the question that you posed for your students of why, what is the reason for the ASEAN community? Why is this important, and why is English important? They begin to think about it, but they're also applying it in their responses because it has to be in English. So, excellent idea overall. Thank you. And how about in Nong Khai? What ideas would you like to share?
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, the teacher from Bangkok and Hua Hin also. So, I'm not sure that I understand right or not that the question
0: okay. Is.
1: So for my student that I have assigned them to do the activity in the classroom is I let them to think, I let them the freedom to think themselves creatively. Then I group their idea. I group the students' idea that which idea is the most important, and then let them share the idea. So for this assignment that I have seen from the student, that is creative thinking and communication.
0: Thank you. Yeah, something quite basic. Oh, were you finished? Okay, sorry. it's something quite basic, but also very important, very fundamental, is there's again the collaboration and creative thinking on how students work together and think of new ideas together and exchange these ideas, compare, contrast. Very basic, yet so important. Thank you. And Ajahn Leo can explain everything.
2: ค่ะก็จะเป็นการสรุปความสั้นๆนะคะในที่อาจารย์ทั้ง3สายได้ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ทำในการเรียนการสอนเราจะเริ่มต้นจากหัวหินนะคะอาจารย์ทางหัวหินได้บอกว่าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องด้าน critical thinking และด้าน creative thinking เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นักเรียนเราได้รับข่าวสารมากและข่าวสารนั้นก็อาจจะเป็นข่าวสารที่ยังไม่ได้กลั่นกรองอย่างดีถ้าหากว่านักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะทำให้ถูกโฆษณาชวนเชื่อง่ายเช่นการโฆษณาค้าขายสิ่งของต่างๆซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะเชื่อไหมมันเป็นการโฆษณาเกินความจริงหรือไม่นะคะในเรื่องของ critical thinking อาจารย์ก็เสริมว่าปัจจุบันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ข่าวสารกว้างไกลแล้วก็ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้คิดถึงเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะคะส่วนทางกรุงเทพก็จะมีหลายท่านที่ช่วยกันระดมสมองแล้วก็พบว่าอาจารย์แต่ละท่านก็มีวิธีการที่แตกต่างไปนะคะตัวอย่างจากท่านอาจารย์นิรมนต์อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเรื่องของ project work หรือว่าโครงงานซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถที่จะนำเอาทั้ง 5Cs เข้ามาบลินหรือเอามาบูรณาการได้อย่างดีเลยคือนักเรียนทำงานร่วมกันก็จะมีการสื่อสาร communication ขณะเดียวกันงานต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำข่าวสารมารวมกันคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องของ criticalขณะเดียวและมีการสร้างงานออกมาโดยใช้จินตนาการหรือ creative นะคะรวมทั้งมีเรื่องของ collaboration คือความการร่วมมือในการทำงานด้วย อาจารย์อีกท่านนึงได้พูดถึงเรื่องของการนำ culture เข้ามาใช้บูรณาการในห้องเรียนซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มนักเรียน2กลุ่มมาเพื่อจะเป็นการจัดเรื่องของดินเนอร์หรืออาหารมื้อเย็นของประเทศต่างๆซึ่งอาจารย์ได้เน้นถึงเรื่องของวัฒนธรรมของไทยและของทางตะวันตกซึ่งของไทยเราจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันเพราะว่าเป็นการตั้งอาหารรวมกันแล้วทุกคนก็รับประทานร่วมกันขณะที่ทางตะวันตกมักจะเป็นอาหารจานเดียวคือแบ่งปันเฉพาะส่วนแล้วทานเฉพาะของตัวเองที่อยู่ในจานของตัวเองซึ่งอาจารย์เชได้เสนอว่าได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งนอกเหนือจากเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะผนวกเรื่องของชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอเสนอความเห็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่อาจารย์ได้นำเอาเรื่องต่างๆเอาวัฒนธรรมเข้าไปสอดแทรกเพราะว่าเท่าที่เห็นโดยทั่วไปอาจารย์สอนทางวัฒนธรรมโดยที่บางครั้งก็จะเน้นเฉพาะวัฒนธรรมซึ่งดิฉันคิดว่าในภาษาที่เราสอนทุกครั้งนี่ค่ะมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าอาจารย์จะสอดแทรกวันเล็กวันน้อยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นนะคะส่วนท่านอาจารย์เอกชัยท่านก็ได้ให้มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ทำคือสดๆร้อนๆเมื่อวานเป็นวันอาเซียนเดย์นะคะอาจารย์ก็ใช้ทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนให้นักเรียนตอบนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการเรื่องของทักษะความคิดเพราะว่าคำถามที่จะตั้งไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่มีทั้ง5 level ของ Blooms นะคะอาจารย์ก็ผนวกเรื่องของระดับความคิดเข้าไปนักเรียนจะต้องตอบคำถามสิ่งนั้นซึ่งการตอบคำถามนี้ก็จะทำให้อาจารย์ทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเราส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะการคิดแบบ critical thinking creative เพราะว่าบางคำถามก็จะไปสู่เรื่องของ creativeอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านมีเดียด้วยนะคะด้านไอทีด้วยเพราะว่าเป็นการโพสต์คำถามขึ้นไปแล้วก็นักเรียนจะต้องตอบสิ่งที่ตัวเองจะต้องที่อ่านไปนะคะส่วนเช้านี้เป็นทางของหนองคายอาจารย์ทางหนองคายก็ได้ยกตัวอย่างของการนำเอาเรื่องของบูรณาการทางด้านของcreativeกับเรื่องของ communicative เข้ามาใช้ในห้องเรียนในชีวิตประจำวันที่เราสอนนักเรียนปกติอาจารย์ก็แบ่งนักเรียนไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะให้หัวข้อแล้วให้นักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดว่าตัวเองจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรแล้วก็นำมาแร้งเอามาให้จัดกลุ่มมาจากนั้นอาจารย์เขาก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันอภิปรายแต่ละเรื่องที่ได้จัดกลุ่มแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำเช่นนั้นนอกเหนือจากการที่เขาได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องของ critical thinking เรื่องของ problem solving แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเรื่องของ creative ง่ายๆที่นักเรียนเขาต้องคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาทำเพราะปกติเราคิดถึงเรื่อง creative ค่อนข้างไกลนะคะไปคิดถึงเรื่องว่าต้องสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานแต่การที่เราคิดนักเรียนคิดแล้วสร้างภาษาในระหว่างที่เขาคิดออกมาเราก็ถือว่าเป็น creative thinking เช่นเดียวกันค่ะ
0: Thank you, Ajahn. Thank you very much. So last session, which was our first session, I introduced this very common project that many teachers do called the culture bag. And of course, you can make it a box or a container, anything you want. And so I chose the bag. And I gave my example of my bag, which you have in your packet. But first, a quick review of the features of culture.Because we will be talking about culture throughout the sessions, all the six sessions. And so the features or characteristics of culture I have here on the slide are just some of the examples that all cultures have, but they're of course different or similar in some way, depending on the example. So the concept of self, how people view themselves, different religious rituals, dress, what do people wear in their culture,Music, family, family members or the role in relationships among family members, literature, food, holidays, celebrations. So if you can think of more, please do so when you are sharing your experiences with your culture bag or your future ideas about a culture bag you may want to do with your students. So this brief activity with the culture and the features of culture, we're going to try to integrate it with the ASEAN community. And here are the member states of the ASEAN community. So in your first handout, not my bag, but your first handout, it says something about features of culture. I think that's the title. And I would like you to pick two or three of the features that you feel that are important to you or you'd like to give an example of. Okay, so for each feature of culture that you choose, I'd like you to give a specific example from your country, from Thailand, and another ASEAN country, from any one of them. I'll give you about 2 minutes to brainstorm and think about it.
2: ค่ะอาจารย์เชได้ให้พวกเราคิดนะคะว่าเราจะมาให้เลือกเกี่ยวกับ culture ที่อยู่ใน culture bag ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ concept of self หรือเรื่องการแต่งกายเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวหรือว่าเรื่องบทบาทของสมาชิกต่างในครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการใช้เวลาว่างอาจารย์จะเลือกเอาหัวข้อไหนก็ได้นะคะสองหัวข้อ two right สองหัวข้อนะคะอาจารย์เชขอให้ลองคุยกันแล้วก็ยกตัวอย่างโดยให้ตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของจากทางประเทศไทยและอีกตัวอย่างเป็นของประเทศจากทางอาเซียนค่ะสองนาทีนะคะ
0: All right. I hope you have some good features and examples to share. This time, as you're wrapping up, this time let's start with Nong Khai, then followed by Hua Hin, and then lastly Bangkok. Nong Khai, are you ready to share some examples from Thailand and then one from another ASEAN country?You can also act it out if you need to.
1: Okay, in my class, I have the example about to use the culture and use the creative thinking for student to make the project work. And they use the culture and they can think together in the group with the group and share and use the language in English language to share for the friend in the class
0: Oh, go ahead. Can you name some of the features or the culture that they talked about? What were they talking about in the culture?
1: They talk about
0: the topic.
1: The culture of food. Culture of
0: okay,
1: food.
0: So food.
1: Yeah. Because in Isan, the northeastern of Thailand.Have many kind of food. They have a culture of food up there. They have and show Isan food to that class and how to make and the kind of food and ingredient how to make the food and they think about the ingredient in this food they make.
0: Did they also talk about another country, about food, or just Isan?
1: Isan and Thai food
3: and Lao and Vietnam food. In my city have about the people. Vietnam, Vietnamese, Lao and Thai.
0: They
3: can use the country of three country to show.
0: And compare, right?
3: Yeah.
0: Okay. Thank you. So here what you're saying is for your class you used your students were comparing different foods. And as we know, Nong Khai is very close to Lao, and it's also really good Isan food, right? It's a subculture of Thailand because it's a different kind of food with different ingredients, and letting students be aware of that, but also seeing the relationship with Lao food and how that's similar, how that's different. And then you mentioned also Vietnamese food. So all the different influences between these three regions through food, which is an important feature of culture. All right, thank you. How about in Hua Hin? What feature of culture would you like to share, and some examples with Thailand and another country?
4: Okay, I have three things that I want to present to you about three features of cultures. The first thing is Thai dance. Yes, Thai dance can show about the culture. For example, in the north of Thailand, dance is really slow and looks sweet, I think so. And the northeast of Thailand, or Isan, we have the fun music and fun dance and fest. Yes, it's different. The second thing is the Thai song, that the singer will sing the song from their dialect or local language. They can show the culture about the language, about the north or south or everything in Thailand. Yes, the last thing is Thai food. We have many variety of ingredients, such as at the south of Thailand, we have the vegetable that called stor. I don't know English. Yes.
0: Stor. Yeah, yes. I don't know what that in English either.
4: Yes. Okay, thank you. Stor. Or in Isan, we also like to eat the food about the spicy food. Yes, they can show the culture of the local. And Isan and Laos is near. Yes, we can ask the student or tell the student to compare the similar or the different of eating that Thai dance, Thai song or Thai food. And Isan and Thai and Laos, we have the similar features that the dialect or local language.
0: Local language.
4: Yes, for Isan and Laos is similar. Okay, thank you. Yes, and the teacher can tell the student to do the project about three topics to compare another country in ASEAN. Okay, thank you very much.
0: Thank you. The three features that you mentioned with dance, song or music, and food are external, right? These are things that you can see. These are visible features in culture. We can see the dance, we can hear the song, and we can see the food and eat the food, right? But also with that is the invisible. You know, how do people work together, for example, when they are dancing? Or what kind of attitude are the people revealing with the song, right? How does it make you feel? Is it about relationships, about a hard life or a good life? And with food, how do people eat together, right? The relationship. So there's the visible and invisible, even with those three features. And what's interesting with what you presented, Ajahn, is the different cultures even within Thailand, right? Like this morning, I just had some satal. It was very delicious. And how each area of Thailand has a similarity and also a uniqueness. And you're bringing up how students can then be aware of all these, the uniqueness and the differences, and learn from each other and compare it with Lao, which is quite similar. However, what would be interesting is to really compare it with something that's very different. What about in Indonesia or in Cambodia? How do they prepare their food? What is their dance like? Or even in Myanmar, what is their food?

0: going to be similar? Is it just very spicy or not spicy, right? So it's very good to find some of the differences too and learn from them. Thank you, very nice example. And how about here, lastly, in Bangkok? Some features of culture you'd like to share. Ajahn Niramon.
1: May I help? Okay. For my partner idea, we chat together, we think about the role of family. Maybe people in Austin, we are quite the same because man always the leader of the family, something like that. And for dress style, some countries in ASEAN, like Indonesia, Malaysia, or Brunei, the freedom to dress may be quite strict. But Thailand, quite freedom, more freedom. But the people in southern of Thailand wear the same, but some part different. Okay, yeah. Thank you.
0: Thank you. Right, again, the comparison with the styles of dress. Also, with the it shows the attitude or the belief about how we should wear some, you know, how we should appear in public, right? I, coming here as a foreigner, I see my Thai students as quite conservative, but some students not so conservative, a bit more free. But when I travel to another ASEAN country, I see sometimes more strict, more conservative in their dress. Right? Thank you. All right, Ajahn Leo.
2: ค่ะจะสรุปสั้นๆ นะคะในเรื่องของ culture ที่เราได้โจทย์ไปนะคะทางหนองคายก็ได้พูดขอใช่ค่ะหนองคายได้พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้นักเรียนทำ project work เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าอาหารทางอีสานจะเป็นใกล้เคียงกับทางของลาวและของเพราะว่าในจังหวัดหนองคายมีอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารน้องลาวอาจารย์ก็ใช้การให้เด็กทำโครงงานเพื่อจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของส่วนประกอบและเรื่องของวิธีปรุงอาหารนะคะซึ่งอาจารย์เชได้สรุปส่วนหนึ่งว่าเมื่อให้เด็กทำโปรเจกต์แล้วอาจารย์อาจจะต้องให้เด็กพูดถึงความเหมือนและความต่างของสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อจะช่วยใหนักเรียนได้ไปถึงเรื่องของ critical thinking คือเรื่องวิเคราะห์นะคะมันไม่ควรจะหยุดแค่เรื่องของการนำเสนอเรื่องของอาหารชนิดต่างๆของประเทศต่างๆทางหัวหินได้เสนอมา3ประเด็นคือเรื่องของ Thai dance, Thai songs แล้วก็ Thai food นะคะโดยที่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของว่าเช่น Thai dance เนี่ยได้ลงไปถึงเฉพาะความแตกต่างของแต่ละภาคทั้ง3อย่างนะคะทั้งอาหารการกินทางเพลงซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เสริมว่าเมื่อพูดถึงความแตกต่างในระหว่างภาคแล้วก็ได้พูดถึงความแตกต่างของทั้ง3อย่างนี้กับประเทศเสียงด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือเรานำเสนอโครงงานเนี่ยเราควรจะต้องคิดให้มันลึกลงไปในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรื่องรำว่าเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าทางเหนือจะอ่อนช้อยทางอีสานก็จะดูสนุกสนานรื่นเริงอันนั้นเป็นสิ่งที่เด็กเห็นเราอยากให้เด็กก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นสะท้อนให้ถึงเห็นว่าในการรำอันนั้นเป็นการที่ออกมาแสดงถึงความรู้สึกอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะอะไรเช่นทางอีสานอาจจะมีฤดูการเกี่ยวข้าวก็สนุกสนานร้องเพลงอะไรเลยทำนองนั้นนะคะมันก็จะเพลงกันพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ออกมาในเรื่องของการร้องเพลงหรือในเนื้อเพลงหรือว่าตัวการสไตล์การเต้นหรือการรำหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารน่ะมันแสดงให้เห็นถึงอะไรที่เป็นการใช้วิถีชีวิตของประชาชนหรือของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะสิ่งนี้เราไม่ควรจะข้ามประเด็นนี้เราไม่ควรจะเอาแค่เฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งทางกรุงเทพอาจารย์นิรมลได้เสนอ2ประเด็นคือเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่

0: ประเทศต่างๆทางอาเซียนก็จะคล้ายคลึงกันคือผู้ชายจะเป็นผู้นำนะคะครอบครัวและเรื่องของการแต่งกายซึ่งจะเห็นชัดว่าการแต่งกายของแต่ละประเทศนี่จะแตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เทก็ได้เสริมว่านอกเหนือจากแล้วให้เห็นความแตกต่างของการแต่งกายแล้วสิ่งที่เราต้องการควรจะนำมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ได้ตระหนักคือเรื่องของทัศนคติและความเชื่อซึ่งสะท้อนออกมาสู่การแต่งกายและการดำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมอันนั้นซึ่งจะพบเห็นว่าในบางท้องถิ่นหรือบางประเทศประชากรของเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมด้วยการแต่งตัวอย่างนั้นซึ่งดิฉันจะเห็นขอเสริมให้ว่าอย่างเช่นลาวเนี่ยเขาประเทศไหนเขายังนุ่งผ้าสิ้นอยู่นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่เราทำให้เด็กได้เห็นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นและประเทศไหนที่ยังรักษาวัฒนธรรมอย่างนั้นและอะไรเป็นตัวการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในลักษณะนั้นสรุปก็คือเราอยากให้อาจารย์ได้ช่วยพูดช่วยนำให้เด็กได้นึกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เห็นแต่ให้ลึกลงไปถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อและสิ่งที่เขาทำว่ามันสะท้อนตัวตนเขาอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you อาจารย์ So I just want to briefly show again the bag that I created and the items that I chose to be in my bag are actually reflectingsome features of culture. Like for example, well, the food, because of the cheese that I really love, and concept of self. It's a little bit hard to think of an object of something to put in a bag that represents a concept of self. But I just wanted to highlight the thing that there that looks like a potato is actually a stone or a rock. And the concept of self that I believe in my culture is that, you know, we have to be strong inside, no matter where we go. So the stone reminds me of the strength that we need for ourselves wherever we travel. And the value, again, very hard to think of something concrete that you can feel. And I put there a leaf because I value nature and environment and life besides human life, but animal life and life that nature can provide us. So I know a teacher, Nong Kai, shared what you did for your students with the culture activity. And so I'm going to invite you all to share what you did for your culture bags, if you did any in your class. And if not, then what do you think you will do in the future for this culture bag activity? Before we share with anything that you would like to express, anything, any activity that you did with your class, I'd like to show what Ajahn Da and Ajahn Phi from Nakhon Sawan did. And they did hand in a PowerPoint. So here we are. They're not here today, so I will explain it for them. And their activity for this culture bag was about traveling. So they took the idea of culture and the bag as taking your culture with you where you go. And so they made it their own twist, their own creative twist, Ajahn Da and Ajahn Phi. So they're talking about holidays and experiences. And so they started, of course, with activating schema with vocabulary, things that you should know about, different vocabulary when you travel. And then they have, that's the warm-up activity, right? And then they have an actual reading. They didn't include it in the PowerPoint, but they did have a reading and trying to comprehend what they read about. And then they talked about the weather. What do you know about the weather? Or wherever you're going or traveling to. And their next slide are some examples. So this example here, this is the question, the culture bag. So you're actually bringing a bag to another country. So when you go abroad, it's supposed to be A-B-R-O-A-D, abroad, for your week exchange, what will you bring with you, right? So let's go to the next slide. And here are their students presenting in front of class their culture bag and the different drawings. And a couple of more slides after, you know, a close-up of the culture bag. So some of them are bringing their greeting, which is a feature, the Y, the Thai smile, right? Thai food,

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดผิดได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king คิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
1: 4โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมว่ารมดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอมผอมเล็ก
0: เล็ก
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็
0: ซนนะ
1: ซนอยู่ข้างหลังซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบแวบเป็นล่องล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินเนี่ยค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคมเป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้น

0: ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนเอาเก็บไปใช้อย่างผมเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันนี้มันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนมันเป็นบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากก็เพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: อินสเลตเทคเหนืออาจารย์วิริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยรินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย
1: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
1: ไหนบอกไม่มาม
0: าไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: โอ้คิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย์
1: โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารองพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอีกอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกแตกแตก
1: ไปดู
0: ไปดูผมปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แต
1: ่ก็ยัง
0: เยี่ยมแต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ย
0: ัง
1: ทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับจะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ว ขอเจริญเจริญยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งขึ้น

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์เวรินนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์เวรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองมาดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เวรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์เวรินได้หรือเปล่าไหม
0: เสวยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: เนี่ยคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
4: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
5: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
4: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งเขาจะมาสายบ่อยบางครั้งเขาหายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองและคนหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เริ่มตีคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตัวเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแข็งแรงครับ
4: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นเด็กดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: หลายครั้งที่คนเราก้าวมาถึงจุดหมายในชีวิตได้ก็เพราะมีเข็มทิศที่คอยชี้ทางสว่างให้เราและสำหรับผู้ชายคนนี้ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนายสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทยซึ่งเข็มทิศที่นำพาให้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางของการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปนั่นก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนสุรวิทยาคารแม้ในวันนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหนุ่มจอมเหี้ยวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องหนักใจได้ไม่เว้นแต่วันจะกลายมาเป็นคนที่มีจิตอาสาได้ก็ตามฉะนั้นครั้งนี้เราจึงขอนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเขาเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตกับคุณครูผู้เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของเขากันค่ะ
1: สวัสดีผมนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับเรียนต่อที่สุรินทร์ก็ตั้งแต่ม.2ถึงม.6ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกตำรวจแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนกลุ่มที่เด็กเกเรหน่อยเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาหากลุ่มเด็กเกเรเนี่ยเราก็จะไม่ไปสุดโต่งกับเขาจะมีลิมิตที่เหมาะสมแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้ามาอยู่กลุ่มเด็กเรียนนั่นคือเราต้องตามเขาให้ทันนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอยู่ด้วยเพราะงั้นถ้าถามว่าบทบาทของผมเองในโรงเรียนเนี่ยจะเห็นทีจะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องเล่นกีฬานะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้มีโอกาสระลึกถึงอาจารย์ได้ว่าคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์นะซึ่งอาจารย์คนแรกที่คิดว่าอยากจะไปเยี่ยมก็คืออาจารย์ปริญญาสุภูลนะฮะอาจารย์ที่สอนพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับซึ่งอาจารย์คนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของผมเอง
0: 10กว่าปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้จึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษ
1: การตัดสินใจในการเป็นหมอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงม.6ที่เราต้องเอ็นทรานนะฮะแล้วเราเห็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากเอ็นติดวิศวะเอ็นติดหมออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ต้องเลิกเล่นบาสด้วยผลที่ว่าเรียนวิชาชีพพวกนี้มันเรียนหนักไม่มีเวลาเล่นกีฬาก็ต้องเลิกเล่นมันก็เลยเกิดปมคำถามในจิตใจแล้วว่าเรียนหนักเรียนยากถึงขนาดไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยเหรอเรียนก็เรียนแค่ตอนกลางวันตอนเย็นก็มีเวลาว่างหรือมันเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดว่าแพทย์มันน่าจะยากพอมาคิดอีกทีสัตวแพทย์น่าจะยากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันพูดได้แต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันมีหลายชนิดก็คิดว่าน่าจะยากกว่าก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์นี่ครับถึงแล้วครับโรงเรียนผม
0: ครูท่านแรกที่เขาทั้งผูกพันและประทับใจนั่นก็คือคุณครูปริญญาสุขภูลครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาในอดีตนั้นครูเป็นทั้งครูและเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน

0: ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งตัวเขาเองบอกว่าหลังจากที่เขามาเล่นบาสเกตบอลกับครูก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอยู่แถวไหนนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราลองเดินหาดูข้างหน้าดูสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โห
3: ไม่มา
2: โอ้โหนี่หล่อนะเนี่ยอาจารย์
3: จริ งเล่น
2: มาเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยนกชัดชัยที่ไหนเนี่ยโอ้โห
1: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปริญญาสุขภูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นโค้ชบาสเกตบอลของโรงเรียนแล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับ
5: อะไรที่ยังทำให้หมอระลึกถึงอาจารย์ว่าเราจะเป็นยังไง
1: ก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาละครับเพราะว่าคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาหรือว่าการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมหรือในการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานปัจจุบันให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีความคิดที่มันต้องรอบคอบนะแล้วก็ยิ่งตอนที่สมัยที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดมันจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณครั้งเนี่ยตอนแข่งกีฬาโค้ชซึ่งก็คืออาจารย์จะสั่งอีกอย่างนึงแต่บางครั้งพอลงไปในสนามจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแปลงพลิกแพลงแผนการเล่นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องอิงตามแผนที่โค้ชว่าเสมอไปเพราะว่าหน้างานมันต้องมีการพลิกแพลงตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยงานในป่าเนี่ยหรืองานต้องตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณพอสมควรนะการตัดสินใจเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเล่นกีฬาได้จากการเรียนรู้ในการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้เทรนเรามาในตอนเล่นในตอนเป็นนักบาสเกตบอล
6: ถึงวันนี้หมอประทับใจอะไรคุณครูปริญญาบ้างครับ
1: ประทับใจในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้นำทีมการวางแผนในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปเล่นไปแข่งขันตามแผนที่วางไว้เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นจอมแท็กติกคนหนึ่งนะจำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีทั้ง A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 มีแผนการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวหลักๆในการเคลื่อนไหวที่จะรันแผนเนี่ยคือผมแล้วผมเองเนี่ยเริ่มต้นเล่นบาสเนี่ยทักษะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่จะรันสเต็ป A1 A2 B1 B2 เนี่ยจะมีผมเป็นตัวให้สัญญาณในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เองเนี่ยมันก็ปลูกฝังกับเราในเรื่องของการวางแผนอย่างผมเองเนี่ยผมทำงานในป่าแล้วการทำงานในป่าเนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์หรือมันคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการคิดแผนล่วงหน้าการคิดพลิกแพงแผนในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างอาจารย์ปริญญามีแผน A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 เวลาผมทำงานในป่าผมก็มีแผนผมเหมือนกันแล้วตั้งแต่แผนกอถึงแผน Z ก1 ก2 Z1 Z2 เราต้องมิกกันให้ได้ต้องแมทกันให้ได้ให้เข้าสถานการณ์เพราะนี่คือรูปแบบวิธีการคิดในการทำงานปัจจุบันว่าเราต้องพลิกแพงไปตามสถานการณ์ต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแพทเทิร์นตายตัวมีแต่ว่าแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับณเวลานั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา
4: ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สั่งสอนเขามันมีส่วนที่เขาได้นำเอาไปใช้ได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่เราอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีในตำราเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่นักเรียนนักกีฬาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเขาจะต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นอ่ะแก้ปัญหาไม่ว่าจะตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงแข่งขันจนจบเขาจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นที่เยือกเย็นไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะเขาต้องยอมรับผลของมันแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ได้แล้วคนรอบตัวเขาก็มีความสุขกับการทำงานของเขาผมก็รู้สึกภูมิใจสิ่งที่เราได้ให้เขาไปถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะทำมานานแต่ว่าบางทีก็มีเขินอยู่บ้างจะมาใช้คำว่ามาขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็มาคารวะแล้วก็ที่ช่วยวางรากฐานที่แ

0: แล้วก็ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผมถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยกับน้องๆหรือช่วยมาสอนหรือช่วยมาเทรนให้อะไรพวกนี้ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ออกไปจากโรงเรียนนี้มันก็คือสุรัตน์วิทยาคารนะครับโรงเรียนของเราครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากครับ
2: ขออวยพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสุรินทร์เคารพก็ขอให้แคล้วคลาดปัดเป่าให้หมออย่าได้ประสบพยานตรายใดๆแล้วก็ส่งเสริมให้หมอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
1: ขอบคุณครับครับ
0: ครับหลังจากที่เราเจอทางท่านอาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับท่านต่อไปเนี่ยเราจะไปตามหากันว่าอาจารย์เลขาภูริภูมิท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะประกาศเสียงตามสายดูว่าอาจารย์เลขาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหน
3: และในวันนี้เขาอยากทำให้ครูแปลกใจด้วยโดยในระหว่างที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์ครูอยู่นั้นเขาก็จะพูดความประทับใจถึงครูโดยประกาศออกทางเสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อทำให้ครูประหลาดใจ
0: ขออภัยท่านผู้สอนทุกท่านนะครับกับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่แห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาตามหาครูที่ผมรักและเคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์เลขาภูริภูมินะครับซึ่งท่านอาจารย์เลขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับผมในเรื่องของการทำงานจิตอาสาการอุทิศตัวทำงานให้กับสังคมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตามหาท่านถ้ายังไงถ้าท่านอาจารย์เลขาได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับขอให้ท่านรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปเข้าพบนะครับขอบพระคุณครับ
4: เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจากที่หนึ่งเขาว่าเขาไม่มาที่น้องก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมา
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ นี่ได้ยินเสียงตามสายใช่ไหมครับเนี่ย
4: โอ้ยตื่นเต้นมากเลย
5: ท่านตื่นเต้นสิครับแหมผมนี่ต้องตื่นเต้นอาจารย
4: ์ตื่นเต้นมากไม่นึกว่าเธอจะประกาศเสียงตามสาย
5: จริงป่ะฮะ
4: ไม่รู้ว่า
5: เป็นเสียงหล่อไหมฮะ
4: เสียงหล่อมากก่อนไหมเสียงคุณหมอล็อตทำเซอร์ไพรส์มากแล้วก็หน้าตาก็หล่อขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะผอมมากผอมแล้วก็เก้งก้างเวลาเล่นบาสเนี่ยเขาจะเป็นเซนเตอร์เวลาเล่นเซนเตอร์ถ้าเขาพลิกตัวไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วเขาจะอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียใช่ไหม
0: ใช่
4: แล้วเราก็จะดุเขาอาจารย์ปริญญาก็เสียงดังก็จะดุเขาเราก็จะคอยให้กำลังใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยให้กำลังใจหรือถ้าทีมแพ้เราก็จะเป็นแม่ยกอัดฉีดลูกละร้อยสมัยนั้นเนาะร้อยหนึ่งก็แพงเนาะลูกละร้อยใครลงใครจุดลงได้ลูกละร้อยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คึกขืมได้กำลังใจก็จะสู้แล้วสุดท้ายเราก็ชนะ
0: ก็ชนะฮะ
4: ก็ชนะ
6: เราไปขอสปอนเซอร์อะไรจากอาจารย์บ้าง
0: ก็จะมีหลักๆจะเป็นเรื่องชุดบาสเกตบอลชุดบาสเพราะว่าเราอยากได้ชุดดีๆสวยๆสั่งตัดตามลายของเรานะฮะก็เลยมาขอกับอาจารย์ขอสปอนเซอร์เป็นชุดกีฬาเป็นค่าน้ำค่าอะไรในการซ้อมบ้างผมยังเก็บไว้อยู่ครับอาจารย
4: ์โอ้ดีมากเลย
0: ฮะตอนนั้นอาจารย์เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีชื่อนามสกุลอาจารย์ติดอยู่ไว้ที่เสื้อแล้วพอเราก็จะใส่แข่งเขาก็บทบาทของอาจารย์เลขาในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะครับคือผมเนี่ยตอนอ่านหนังสือตอนย่อบทความตอนเขียนเรียงความเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความละเอียดให้ความใส่ใจแล้วเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่การนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมต้องสรุปความผมต้องเขียนบทความต้องเป็นอาจารย์สอนพื้นฐานเรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะผู้ที่คอยสื่อสารเพราะถ้าเกิดผู้ที่คอยสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เนี่ยถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นคือจบนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลขามากเลยครับที่ได้ขัดเกลาตรงนี้นะฮะ
4: คือในการสอนนะคะถ้าเราจะเอาแต่ข้อสอบเนี่ยมาวัดกันน่ะมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูที่ว่าความสามารถของเด็กอยู่ตรงไหนยังไงอย่างทุกวันนี้น่ะจะสอนเด็กอยู่4
0: ครับ
4: คือเด็กวิทย์เข้มกับเด็กอ่อนเราก็ต้องปรับเขาเขียนอะไรมาก็ต้องให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นอย่างของหมอล็อตเขาก็เขียนมาแล้วก็ให้ผ่านอย่างเงี้ย เขาก็เฮ้ยแล้วผ่านเขาก็ดีใจอันนี้คือการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน
0: ตอนนั้นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่สีม่วงแล้วผมอยู่ม.6เป็นสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วผมเป็นประธานสีโ
4: อ
0: ้ตอนนั้นนี่รู้สึกสีม่วงเราจะได้ถ้วยรวม
4: ได้แทบทุกอย่าง
0: ได้แทบทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นผมแข่งบาสผมก็ได้แชมป์แล้วผมก็คิ้วแตกก็ขึ้นไปรับถ้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานจิตอาสานอกสถานที่เนี่ยก็จะมีงานรณรงค์เก็บขยะหรือประชาสัมพันธ์อะไรทางจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ซึมซับให้กับเราที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งในสังคมถ้าตัวเราดีเนี่ยสังคมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสังคมดีเนี่ยตัวเราก็ดีเพราะฉะนั้นการทุ่มเทการเสียสละหรือคำว่าจิตอาสาที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ทุกคนได้ยินณเวลานี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ทางท่านอาจารย์เลขาเนี่ยได้นำเสนอได้แสดงให้กับเราเห็นตอนที่พาเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆมันก็ทำให้เราเด็กในกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นเด็กเกเรเด็กที่ซนอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์นะเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่สังคมก็จะมองเราว่าเราคือขยะของสังคมหรือคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือก

0: ครับดังนั้นผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เลขานะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคนสาธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยถูกสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: แล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาขอคารวะอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
1: ก็ขอให้รัฐเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปนะขอให้มีความสุข
2: ครับครับขอบคุณครับนะครับ
3: ครูท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทย
0: ครับอาจารย์ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์นิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยผมอยู่ตอนม.3นะซึ่งอาคารที่ท่านสอนเนี่ยก็จะเป็นอาคารเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะฮะตอนนี้ทาสีใหม่สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับนะฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
4: สบายด
0: ี
4: มาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับเนี่ยถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
4: ว่าเนี่ยตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
5: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะฮะผมก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิธิรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวค.แล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
5: ภูมิใจเนาะภูมิใจมากๆค่ะที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอ่ะเขาก็ไปทำวงทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจของเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
0: ้ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานานะตามเหตุผลข้อเท็จจริงแต่ว่าเหตุผลลึกๆอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มี พวงมาลัยน่ารักน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
5: ค่ะขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
5: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
2: ครับผม
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูญเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุระวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์อารามบูญเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลยฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปุ่งคนก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในห้องพักครูก็ได้แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: จังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับจังสบายดีไหมครับ
1: สบายดีสบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพครับงานเยอะครับอาจารย
1: ์แต่ว่าพุงเริ่มลงแล้วไง
0: ก็กินอิ่มนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์อารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะอาจารย์แล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
2: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
0: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์ดาราเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่สิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้

0: เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่อะไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์มาปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านปะยางหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วรถมันก็ยางแบนทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วเรากับเพื่อนๆก็ไปแอบปล่อยยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ไม่รู้ละฮะเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าท่านทำให้เรารู้สึกว่าเกเรได้เกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ใช่ว่าจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้ทัศนคติให้เห็นและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
1: คือวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่อ่ะก็อาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยมากๆจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจคือผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็จ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูผมก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำในวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได้
2: สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ยมักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์อารามในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนและไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำลูบก็ได้นะน้ำลูบก็ดับไฟได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อารามบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้น
1: ครับผม
0: เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์นะครับโดยมีพวงมาลัยช่อเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์ที่จะต้องทำอยู่เพื่อนน้องๆโรงเรียนสรวิทยาคารทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี
1: ้ก็ในนามโรงเรียนก็ขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ
3: สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
0: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนสุรวิทยาคารแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วเราผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุข

ท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะ

คะจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่อ10ปีที่แล้วภูเขากองขยะเหล่านี้ในฤดูหนาวจะส่งกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งไปทั่วชุมชนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันกองขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปเสียแล้ว
1: นักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างลูก
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงเยอะไหมคะ
2: เยอะ
3: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: วัดไซใหญ่ได้คิดค้นบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนและต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของขยะโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลานาน1สัปดาห์และในวันนี้เราจะไปติดตามดูกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะพากันออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะเริ่มจากนักเรียนชั้นป.6 ก่อน
4: หลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยออกไปศึกษานอกสถานที่เนื่องจากว่าเราดูแล้วว่านักเรียนชั้นประถมเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากให้เข้าได้ไปรับประสบการณ์ตรงในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ใกล้กับภูเขาขยะนี่แหละของขยะเนี่ยมันจะมาถึงโรงเรียนด้วยเด็กเขาก็ถามว่าคุณครูถ้าสมมติว่าเราจะไปภูเขาขยะเนี่ยนะคะจะไปดูสาเหตุว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะไปเห็นก็เลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไป
1: บ่อขยะของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีขยะของจังหวัดนนทั้งหมดเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันละ 1,000 ตันวันหนึ่งรถจะเข้ามาประมาณ180เที่ยวต่อวัน
2: เรียนมีอะไรถามไหมลูก
3: อยากจะทราบว่าตอนที่ขนขยะไปค่ะขนขยะไปไว้ที่ไหนหรอคะ
1: อ๋อไปลงบ่อข้างหน้านี่คือขยะนี่เราเวลาลงเนี่ยพอเย็นลงก็จะมีการฉีด DM เพื่อให้มันย่อยสลาย
4: จะรู้ว่าคนงานที่ทำนี่เขามีสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่อนามัยเนี่ยเขาจะวางตรวจเป็นระยะคนในกองเนี่ย
5: การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณมากไหมคะ
1: 40ไร่ตรงนี้ใช้งบประมาณ8ล้าน4แสนบาท
6: บ่อบำบัดน้ำนี้มีกี่บ่อครับ
7: วันที่อนามัยเขามาตรวจอ่ะส่วนใหญ่พบโรคอะไร
8: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: ถ้าหากว่าเราสอนเด็กอยู่แต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนักเรียนเขาก็จะไม่มาเห็นว่าปัญหาที่มันส่งกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไกลนะถ้าได้มาเห็นแล้วได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วย
9: ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นภูเขาขยะนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมก็ทิ้งไปนึกว่าใครเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไปเผาไปทำลายเดี๋ยวก็หมดแต่พอผมมาเห็นจริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เยอะและเกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นมลพิษ
10: มันมีปริมาณขยะมากเกินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สาเหตุที่นำนักเรียนไปที่โรงงานแยกขยะนะคะอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าขยะเนี่ยมันมีค่าจริงๆนะคะเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่าขยะทุกอย่างมันมีค่าตั้งแต่เศษกระดาษเศษเหล็กขวดแก้วขวดอะไรทุกอย่างนะคะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทอง
11: ขวดแป้งที่เราใช้กันทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาผลิตเป็นกระป๋องค่ะเป็นกะละมังที่พนักงานถามดูอยู่นะคะ
12: พลาสติกที่เขามาทำหม้อน้ำสามารถเอามารีไซเคิล
11: เอามารีไซเคิลได้แต่ต้องเป็นพลาสติกนะคะมันฝาหม้อน้ำมันจะมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นพลาสติกเป็นฝาเอามาขายได้ค่ะกระป๋องนะคะทุกกระป๋องจะอยู่ในนี้หมดได้ผลประโยชน์หมดทุกอย่างถ้าเป็นกระป๋องข้ามทิ้งนะคะใส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นสังกะสีเป็นปี๊บเป็นกระป๋องขนมปังเป็นยาฉีดยุงหรือว่าเป็นสังกะสีหมดเลยกระป๋องนมอะไรได้หมดเลยนะคะเรื่องอบแก๊สนะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบนะคะถ้าอบปุ๊บเนี่ยถ้าแข็งนี้ถือว่ามันยังไม่แห้งมันยังติดมืออยู่ถ้าเราจับมือขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ติดมือแปลว่ามันแห้งแล้วเราสามารถผลิตออกมาเป็น

0: กระสอบที่อยู่ตรงนี้ได้เลยที่ทำหน้าที่อะไร
1: คัดพลาสติก
2: คัดพลาสติก
3: แล้วมีกลิ่นแรงหรือไม่แรงคะ
1: ก็ปกติค่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือยังไง
2: พวกขวดแก้วอะคะพี่ไปทำอะไรอะ
4: อ๋อไอ้พวกไอ้ขวดแก้วนะครับไอ้นี่เขาจะลงมาไว้โม่โม่แล้วจะส่งเองอะครับ
5: สบายดีเงินก็ดีแจ้งเงินแจ้งก็ดีดีทุกอย่างเลยลูก
6: จากการที่เราให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์คนงานที่คัดแยกขยะที่โรงงานเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้ในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อที่จะไปบูรณาการกับวิชาภาษาไทยและเมื่อเขาได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะถามว่ามาอยู่ที่นี่นานไหมแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมระบบทางเดินหายใจเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ความรู้อีกวิชานึงในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในเรื่องของโรคต่างๆโรคทางเดินหายใจอะไรประมาณนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะได้อีกวิชาหนึ่งด้วย
7: ผมเห็นคนแยกขยะผมรู้สึกว่าเขามีระเบียบกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปขยะอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ยอมทิ้งแต่เขาก็เก็บมาแยกไว้เป็นหมวดหมู่นำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม
8: ่หนูไม่เคยรู้ว่าขยะนะคะมีคุณค่าแล้วก็นำไปขายได้มันคือว่ามันไปเป็นเงินได้ค่ะแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
9: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากจะเรียนรู้เรื่องขยะแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากลุงยวงเกษตรกรตัวอย่างผู้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
6: เราพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินก็อยากจะให้นักเรียนเขาเนี่ยได้เห็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนนทบุรีระดับภาคนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต
10: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วยเรื่องของคำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันจะใช้เฉพาะภาคเกษตรไหมมันใช้ได้ทุกภาคส่วนเวลาเราจะทำอะไรปั๊บเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันพอประมาณไหมแล้วมันมีเหตุผลไหมของการอนุรักษ์พลังงานทดแทนหรือว่าการเผาถ่านอันนี้มะปราง
11: ขนมมันเล็กขนาดนี้มีคนมาฟังด้วย
12: ค่ะจักรจันทร์ไหนจักรจัน
11: ทร์ไหนหนาม
13: มันก็มีหนามหนามข้าง
6: ชีวิตของเขาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาใช้ชีวิตไปวันหนึ่งนะคะติดอบายมุขหลายๆอย่างเมื่อได้มาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลุงยวงเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง
8: รู้สึกว่าที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ลุงเขาสามารถทำให้มันพัฒนาให้มันดูล่มลื่นมันอยู่ในป่าได้ค่ะ
14: หนูรู้สึกว่าคุณลุงยวงเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจพออยู่พอกินพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหนูรู้สึกยกย่องคุณลุงยวงมากค่ะ
10: จริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีใจมากฮะที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเน้นให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางพระองค์ท่านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้นะฮะแล้วเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะชุมชนเราพึ่งตนเองได้ที่สุดประเทศชาติเราก็น่าจะพึ่งตนเองได้ครับอยากให้เด็กเขาเห็นตรงนี้ครับผม

คอนเซปต์ของเนื้อหาที่สอนในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ค่ะสำหรับชุมชนน่าอยู่เนี่ยก็คือการกำจัดขยะในชุมชนที่มีทั้งบริเวณห้องเรียนบริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็บริเวณสนามของโรงเรียนนะคะการเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้เพลงแบ่งกลุ่มนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะเนื้อหาก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธี

กิจกรรมต่อไป

0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
0: ้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
1: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตัวนี้แหละรายการเราต้องการไง
0: ต้องการให
1: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
0: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทิชเชอร์ทีวี
1: ไม่ใช่
0: ไทยทิชเชอร์ทีวีก็เหมือนกัน
1: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู
0: ่ SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
1: ใช่
0: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซียมซีได้ไหมครับ
1: ได้เซียมซีก็ได้
0: อย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
1: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซียมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซียมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
0: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
1: ไม่ได้น่าเบื่อเลย
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัย
1: ใช่
0: ที่ผ่านมา
1: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพ่อแน่นอนนะครับบัวจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ระดามากครับขอบคุณมากครับ
1: ดีค่ะ
0: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

พื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
0: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
3: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
0: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
4: บัวแดงล่ะคะ
6: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
4: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
4: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
4: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
0: ้ปลาดาวครับ
4: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
4: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง

0: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างทรุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิ
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆยัง
0: ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
4: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้าน

0: ไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่อง

0: ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูผมครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
4: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
4: ครับคุณครู คำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

มทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของ

0: ของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนซึ่งเด็กมีวิชาอิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อข้าไปมาทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาแต่เขาสามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ใครติดราคาคะเนี่ยใครติดราคาคนนั้นติดเหรอ
2: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาเพราะหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชานี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าแล้วก็โอเคแล้วก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
3: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนอะได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าคุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้เทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเออเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ าจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้

0: ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงเนี้ยเรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้พาออกนอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าอ่ะดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่ทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินนะเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
0: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่อะไรพวกนี้เด็กสามารถทำเองได้
2: อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยค่ะก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้สามารถดูแลตัวเองได
0: ้อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนกันอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ย1อะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมะนอยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นชัดว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
3: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้ทำยังไงให้มันอยู่ปิดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงเสร็จแล้ว1ห่อทำได้1ห่อแล้วนะต่อไปห่อที่2
0: อันนี้ต้องเข้าใจว่า1พ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าไงหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
2: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึก

0: ที่โครงการแสนพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
1: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สาธิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณาสารสนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีกหนึ่งภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
0: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่า

0: เช่นเด็กคนนี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทั้งหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
1: คนเช่าเน็ตนะ
2: เช่าเน็ตได้
1: ใส่
2: ลิสต์
1: ใส่อะไรกัน
2: ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ของเจ็ดนะคะไม่ต้องใส่ของเจ็ด
1: ไม่ได้ใส่ของเจ็ดเมื่อกี้ไม่ใส่ของเจ็ดมันต้องไม่เข้า
0: อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะออกไปได้ชอมเขาก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วเขาก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะเราก็จะบอกคนใช้บริการว่าน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บักหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมกระโพดก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเข้ามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าวโพดเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องต่อคนใช่ไหมครับข้าวโพดเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกกับโพดว่าก็โพดเนี่ยคนเราเกิดมามันต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ก็โพดทำงานให้พี่ตอนนั้นเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกวันไหนเขาไม่มาทำงานนะสมมุตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมุติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมเขาจะอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยพ่อเขากลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
3: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการได้
0: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็เป็นเล่นกับเด็กแพลวทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวินิพนธ์การให้บริการวินิพนธ์ของแพลวคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลวเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลวจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาทันเองก็จบเขาก็จะไปถามเขาว่าเอ้ยเมื่อไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สำหรับผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำนี่ไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับนึงแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี
4: ้คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีนะคะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วย นะคะ
5: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อยากกันนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการกัดจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
3: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
6: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพระครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
7: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
6: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้แต่นี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเลอะเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0ตัว1 นะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่า
8: เรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังจะไปทำกับโค้งกับข้าวเล่นกันโอ้ยยินนี่สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมุติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: ุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมภาระต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้เราเป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 แหละครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS ภูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างนี้ครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื่นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับ นี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่ตรงนี้พิมพ์เลยครับ /note/คุณครูสุทัศน์โน้ตอะไรนะครับ
6: 8701ครับ
5: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปึ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์

0: โหลด
1: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
6: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
7: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
5: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไป

0: คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

ิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หนึ่งสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม่ต้อง
0: นะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกแล้วเติมไอจีนักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติมไอจีได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จักรยาน
0: ก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได้
0: อะไรเช่น
2: motorcycle
0: another

0: หมดโอเคร้อยดีก็เป็นลักษณะนะคะค่ะตัดหยีออกแล้วเติมให้สูตรเซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
1: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบ
2: ลูกเบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
2: เพราะมันเป็นคำ
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำ running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคโอเค very good everybody running run or not
1: run
0: โอเค forexercise โอเคเพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้อ่าเราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมกิ้งเป็นไงเติมอิงในช่องที่1 นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสนุกเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีก1คำอย่างเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
1: read
0: แปลว่า
1: อ่
0: านเติมได้ไหมลูกอ่าน
1: ได้
0: เติมได้ค่ะ read spell read
1: reading
0: พอเติม ing เป็น read reading เติมได้ค่ะนะคะเข้ากฎในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นไหมที่เราเติมไม่ได้อะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like like เป็นกริยาไหม
1: เป
0: ็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวซึ่งไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลเนเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไว้ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกให้ครูได้ไม่มีวอลเนเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันลูกใครแจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ present continuous โอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject ใช่ไหม he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอ้พวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใด pronoun เก่งมาก pronoun นะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มี
1: แค่ is and
0: ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is and are ให้ถูกด้วย he am ได้
1: ไ
0: หมไม่ได้ he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาป.3 ป.4 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is and are บวกไอ is and are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่าน
1: า
0: วคำว่า at the moment โอเคไหมเก็ตไหมคะ
1: เก็ต
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยวเซปเปอเรตเป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็แมทช์ and then make the sentence โอเค I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking โอเคเข้าใจไหมคะ
1: ใ
0: จนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่ได้เรียนรวมกันนะคะเห็นไหมคะ

ป็นคนละใบดีกว่าเพื่อความอ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะอาจจะเป็นคู่ไปอ้าวกูให้

กี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเล

0: ตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ผู้ขอบริเชียมาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะอ่ะโอเคก็มันคือคู่นี้คู่นี้ก่อนค่ะก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครกับใคร
1: มือส่งแ
0: ขนโอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรอ่ะโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourself show your to your friend
1: he is running
0: okay yes okay he is running ผมให้เลือกหน่อยใครได้อีกใครอีกใครอีกก็มือโอเคเอามิม come on please what is his nameWhat is his name? Cow. Okay.
1: He is eating sandwich at the moment.
0: Hey, he at the moment. ด้วยเยี่ยมมากเนี่ย Okay. ใครอยากออกไปอีกไหมคะอ้าวอ้าว Okay ค่ะ Come on, please.They are dance every day. Okay, na? Okay?
2: No.
0: Why? Yes, very good, Sam. Try again, please.
1: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing.
2: D-A-N-C-I-N-G.
0: Very good. Okay, very good.อีกสักคู่โอเคสิ come on please

0: our vocabulary now.
1: Vocabulary. What does it mean, vocabulary?
2: คำศัพท์
1: Writing. Okay, you spell writing.
3: W-R-I-T-I-N-G.
1: Very good. เราต้องเข้ากดข้อBut, โอเค very good very good ขอเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได
4: ้
1: ไหม
4: ได
1: ้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เองเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแถม sit down please เอาเลยชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
5: ต
1: ้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like
5: sharing
1: โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
5: ได
1: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก

0: ที่เห็นนะคะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she playing the piano นะ he is cleaning his dish he is going upstairs he or she he นะดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she is อะไรนะ
1: phoning
0: แปลว่าอะไร phoning โอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
2: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยอยากไม่อยาก
2: อยาก
0: โอเคคุณมีครูมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
2: walking
0: โอเค I will give you about the game what is Sam doing นะ what is Sam doing โอเค what is Sam doing นะเมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา Do you like?
2: Yeah.
0: It's lovely. You said it's lovely. You want some in the thing from in you want?
2: Yeah.
0: You guess it the money. Yes. Okay. It's from pie. Where is pie?
2: In
0: yes. ในห้องสอน problem.

0: want God for you. Want God for you. Want God for you. You want? You want? God for you. Want God for you. Want God for you. Okay. ครบยัง4 Okay. 3 5เกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนจะมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคUnderstand?
1: Yes.
0: For example, who get, who got, got I, Martin, who? Stand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay. You look for here. Look at the Martin. Okay. Understand? I will give you the paper.And you write the name of someone here when you listen the put. Okay, right? Okay, right? Yes. The sentence ที่เพื่อนพูด. Okay, ไหมคะ? เข้าใจไหมคะ? เข้าใจนะคะ? Okay, นะ? ครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่ง. แบบรวดเร็ว. Time's up, yeah? อ่ะ. แจก. ช่วยกันแจก. ส่งไป. ทุกคนจะได้ นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดหนึ่งวันเค้กอ่ะ Who got Wendy okay What is Wendy doing
3: Wendy is playing football
0: okay Wendy is playing football is Wendy playing volleyball
4: no
0: okay you likeNumber of Wendy, you right? Wendy, where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเดฟ้ามาเลย
5: โอเค
0: ใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนอ่ะ Wendy โอเคโอเคไหมคะโอเคไปเอาฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John Okay What is
6: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามเราถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
7: John
0: Okay ใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one Okay ก่อน Only one อ้าวก่อนตอบ
8: John isVolleyball with his girlfriend.
0: Okay, you come on please and check the name here. Write the name here. John is... อ้าวลองมอง John อยู่ตรงไหน John is playing volleyball. เขาบอก John is playing volleyball. Okay, thank you very much. Okay, John. John is playing volleyball with his friend.John, you ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it up to you อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคหันไปถามเพื่อนและถาม
9: who got Philip
0: โอเค who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง what is what is หรือ what ที่เราใช้เพราะตัว ps what Philip doing หรือ whatIs Philip doing? Okay. You answer.
10: Philip is writing a postcard to a friend.
0: Okay. Come on, please, and write the name in the instruct. หมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไร What the name
11: ไ
0: ทยน่ะเทียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็ทูก่อนโอเคเพรมเอาเพื่อนๆถามเพรม What
12: is
0: music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อลงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรย์ไหมเวลลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ
10: beach chair
0: อ่าโอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่าต่อไปคนต่อไปพีเตอร์พูดกับพีเตอร์โอเคโอเคอ่ะถามทุกคนถาม
7: what is Peter doing
5: Peter is coming out of the sea
0: อ่าโอเค you rightไม่ได้แล้วคนเขียนบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเออคนเขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
6: โน่
0: อ๋อเออ again please
5: again
0: please
5: Peter is coming out of the sea
0: อ้าวเนาะชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
9: right
0: โอเคอ้าวต่อไป who gotโจโอเค very good โจเพื่อนถามเพื่อนถามก่อนโจถึงตอบเพื่อนถามลูก
7: What is Joe doing
11: Joe is selling ice cream
0: selling ice cream หลายโจคุณครูยังไม่เห็นโจของกระดอยใช่ไหม
7: yes
0: โอเคไอ้นะเธอผู้กัดชื่อไร
12: วันนี้
0: กูกดโอเคอ่ะ3-4คนใครจะตอบ

เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเป็นเอ

อันแล้วอยู่เขียนไหมเขาเขียนสองอันเลย

0: มนต์นี้นักเรียนจะเห็นว่ารูป A ดูอีกทีนะคะรูป A นะคะฝั่งตรงๆนะคะดูผู้หญิงดูผู้แม่เห็นไหมคะผู้แม่ดูผู้แม่ในรูป A อ้าวมาดูในรูป B มีไหมคะรูป B มีดูผู้แม่มีอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะผู้แม่มีอะไรคะมีอะไรคะ
1: He is
0: very good.
1: Stay.

0: ไว้อีกแตกนะทีนี้แหละต้องทำไงบิงโกเล่นง่ายๆค่ะค่ะคืออะไรคะเออต้องมีช่องแล้วยังไงคะเล่นง่ายๆกาเลยกาลงในนี้เลยนะเอากาลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous art ที่ถูกต้องไปดูไรดิ May I check your sentence please May I check your sentence please Okay She is sleeping on อะไร sofa Okay I they are studying OkayMopping the floor. See,
1: a boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay, very good. You.
2: I am playing computer game now.
0: Okay. What? That?
1: They are studying.
0: Okay.
1: She is singing now.
0: Singing.
1: Singing.
0: Singing. Okay. Ah, พูดประโยคใหม่ She is singing now.
1: She is singing now.
0: Very good.Okay, very good. And then you?
1: They are studying at this moment.
0: Okay, มีทามด้วย
1: I am playing a bingo game now.
0: Sleeping
1: on sofa.
0: On sofa, okay.
1: She's drinking a water now.
0: No. Water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดริ้งด้วยอะไรแก้วเป็นอะA glass of water. Okay, right again. A glass of water or a cup of tea like this. She is drinking a glass of water. Okay. Okay. Not kicking football. Football is a sport. Not kicking. ต้อง playing. นะใช้คำว่า playing football. Kicking a ball. Kicking a ball. แก้กันต่อไป Okay. He's writing about it.Dancing, okay.
3: We are playing English play.
0: Okay, very good.
3: I am jumping now.
0: Okay, very good.
3: He is jumping.
0: Okay, very good.
3: He is having lunch now.
0: Having lunch now, okay, very good.
3: She is dancing.
0: Okay, good, very good.
3: He is swimming in the pool.
0: Okay, he is swimming in the pool. And you? Okay, driving a car, you?
4: They are fighting on the sky.
0: Again, it's loudly, please.
4: They are flying
0: in sky. Okay, and you?
5: She is singing.
0: She is singing.
5: Singing
0: อีกแล้ว Singing อะไรลูก
5: Singing.
0: Singing. Wow.
4: She is drinking a glass of water.
0: Drinking a glass of water. Okay.
4: Studying
0: at the moment. No. ทันทีตอบยังตอบยังครับตาโอเคHe is running. No.
4: She is sleeping on the sofa.
0: She's not sleeping on the sofa. And then, let's see.
5: Playing
0: football. Okay. Team, team, แก้ยังลูกเอาทีมพูดใหม่
4: She is playing football.
0: Okay. Everybody can make sentence. Okay. You can make. You can write the sentence. Okay, Pat. You understand? Yes. Okay. Everybody can make the sentence. And then, okay. You play the game. Oh.Bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
6: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying. Studying. Driving. ลักษณะของ Bingo ลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมี paper picture ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing flying เท่าไรแล้ว
7: 6
0: แล้วอ้าว6ก็ได้6 drinking finished. Okay, you are finished. You said คำว่า bingo bingo you finish bingo show me to your friend okay yes okay you get ได้คำว่าอะไรมั่งลูก this one drinking ดูต่อลูกอะไร flying อะไรคะ dancing andจ้าดีเอง
6: ปรบมือให้เพื่อนของจ้า
0: การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรมัดนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียน

0: แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
3: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบทดสอบลักษณะที่ไม่เป็นทางการครับเพราะฉะนั้นความง่ายของมันนะฮะคือคนที่ใช้งานที่เป็นคนสร้างแบบทดสอบเนี่ยสามารถสร้างโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆสำหรับเนื้อหาที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ไม่รู้ว่าพอจะเป็นประโยชน์ครับชิคที่เว็บไซต์ facebook.com กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องยืนยันอีเมลด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครนั้นเป็นอีเมลแอดเดรสของเราจริงๆหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนหาเพื่อนครับโดยที่ระบบของ Facebook สามารถดึงเอาอีเมลต่างๆที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เราใช้งานขึ้นมาแสดงให้ได้เลยครับว่าบรรดาผู้ใช้เหล่านั้นมีใครบ้างที่ใช้ Facebookแล้วเราก็สามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นเพื่อนของเราได้ในทันทีครับและที่สำคัญในวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของการทำแบบทดสอบผ่าน Facebook แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Quizzes ครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเข้าไปที่ Quizzes จากนั้นก็จัดการสร้างแบบทดสอบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า Knowledge Quiz ครับโดยเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อของการทดสอบรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆและก็การจัดลำดับของผลลัพธ์ของการทดสอบครับแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนแต่ละคนอยู่ในกลุ่มระดับใดอย่างเช่นดีมากดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คำถามและตัวเลือกต่างๆซึ่งในช่องตัวเลือกนั้นเราสามารถระบุได้ครับว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องท้ายสุดครับหลังจากสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยก็ publish หรือส่งแบบทดสอบดังกล่าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองนักเรียนของเราก็จะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนหรือว่าหลังบทเรียนได้แล้วก็ยังเป็นการเด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนในภายหลังได้ด้วยครับ
1: พอได้รับความรู้จากอาจารย์แว่นก็คือเรามาต่อยอดเส้นมันได้จุดหนึ่งคือเด็กที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามาเป็นหนังสือเล่มๆเขาไม่อ่านแต่ถ้ามาเป็นข้อความมาเป็นคลิกที่ถามแล้วมีช้อยให้เลือกเขากับอ่านเพื่อจะตอบว่ามันถูกมันผิดอันนี้คือดึงแรงจูงใจแต่นี้เราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลคะแนนแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของฝึกทักษะกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะจำได้ไหมว่าคาบแรกครูสอนในเรื่องของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารถูกไหมเออ

0: สมัยก่อนเราสื่อสารด้วยวิธีไหนมั่งการสื่อสารมีอะไรมั่งจดหมายเขียนจดหมายโทรศัพท์มีอะไรอีกการพูดเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารการพูดการอ่านใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้รูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวไหมน่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการใช้การสื่อสารในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่แรกเราบอกว่าเราทำโดยเรารู้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้แต่พอคุยกับอาจารย์แว่นแล้วเนี่ยสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแบบทดสอบที่เราจะใส่ลงไปยังไงดีเราจะทำลงไปยังไงให้เด็กได้ฝึกทำใช่ไหมง่ายขึ้นใครมีอีเมลบ้างมีไหมมีอีเมลโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมอันเด็กวัยรุ่นมีอีเมลเอามือลงครับครูก็มีอีเมลนะคราวนี้เคยเล่นอีเมลแต่ตอนนี้มีอะไรที่มากกว่านั้น
1: Facebook
0: Facebook ใช่ไหม Twitter รู้จักด้วย Hi-Fi เคยเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเล่นเข้าไปเล่นอะไรเล่นเกมใช่ไหมไหนใครเข้าไปเล่นเกมประจำเลยโอ้โหยอมรับดีมากเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมส่วนใหญ่ไปเล่นเกมนะเข้าไปเล่นเกมใน Facebook แต่วันนี้ครูจะมาบอกว่า Facebook จริงๆมันทำได้มากกว่าการเล่นเกมทำอะไรได้มั่งเวลาเราเรียนใน Facebook แล้วเราเข้าไปใน Facebook เจออะไรมั่งก่อนหนึ่ง
1: เจอ
0: เพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรอีกข้อคอมเมนต์ข้อความเคยไปโพสต์ไว้ไหมเคยอันนี้คือการสื่อสารยังสื่อสารแล้วนี่คือการเป็นสาธารณะถูกไหมลูกคือเราไปโพสต์อะไรไว้ไปเขียนข้อความอะไรไว้คนอื่นก็ทำไม
1: เห็นหมด
0: เพราะฉะนั้นภาษาที่เราเขียนลงไปใน Facebook ใช้คำหยาบได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้คราวที่แล้วเราพูดถึงเสียงในภาษาไทยจำได้ไหมมีกี่เสียงนะเสียงในภาษาไทยมีกี่เสียง
1: 23
0: เสียงมีอยู่3เสียงได้แก่เสียงอะไรเสียงแท้2เสียงแปล3เสียงดนตรีเสียงไหนสำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงเปล่าเสียงไหนความเสียงมันความหมายเปลี่ยนเสียงดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงของอะไรวรรณยุกต์เสือฮะความหมายเปลี่ยนไหมจากเสือไปเป็นเสือใส่ไหมโทรเป็น
1: เสือ
0: เอาเสือไปทำเป็นเสือแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อความใน Facebook ครูเห็นหลายคนเขียนวรรณยุกต์ทำไมผิดนะเขียนวรรณยุกต์ผิดไม่เอกเป็นไม่โทไม่โทเป็นไม่ตีสลับหมดเลยเพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะรู้แล้วว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเข้า Facebook แล้วลองไปดูซิเพื่อนคนไหนเนี่ยเขียนผิดมั่งถ้าเพื่อนเขียนผิดลองแนะนำซิที่ถูกควรเป็นคำนี้หรือเปล่าที่ถูกควรเป็นคำนั้นหรือเปล่าแต่อย่าไปว่าเขานะใช้ Facebook ในการแนะนำถูกไหมช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะอ้าวทุกคนมีอีเมลถามต่อมี Facebook ทุกคนไหมมีไหมมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราลองแอดครูเป็นเพื่อนก่อนวันนี้ครูจะเป็นเพื่อนนักเรียนเลยก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูรับแอดนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะอ้าวมาแล้วนะโอเคยืนยันนะครับอ้าวของนักเรียนขึ้นยังเข้าไปชมของครูได้ยังลูกอ้าวลองเข้าสิแล้วมาดูของครูนะคราวนี้เราจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบเล่นๆสนุกสนานนะเจอนะคราวนี้แบบทดสอบชุดที่1ภาษาไทยชุดที่1นะพื้นฐานวิชาภาษาไทยเขาบอกว่าพยัญชนะของไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเรียนแล้วคลิกเลยลูกคลิกพร้อมกันไม่ต้องลอกกันนะเดี๋ยวคะแนนจะออกมา

0: ทำหมดยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วไหนใครได้เต็มมั่งเออใครได้เต็มมั่ง 100% เลยโอ้โหเก่งมากไหนใครได้ 80% ใครได้ 70% ใครได้ 60% 50% มีไหมไม่มีโอแสดงว่าเก่งนะเนี่ยได้ 70% อัพขึ้นทุกคนเลยง่ายกว่าการทำในกระดาษไหมง่ายกว่าดูดีกว่าไหมเออดีกว่าเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเล่นคอมพิวเตอร์คราวนี้อ้าวผ่านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันในเรื่องของการใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในเรื่องของการทำแบบฝึกหัด
2: ทำให้ผมสนิทกับอาจารย์มากๆเลยครับ
3: เนื้อหาที่ไม่เข้าใจจะโทรไปก็อาจารย์บางทีอาจารย์ติดสอนก็เลยจะฝากข้อความทิ้งไว้ที่ Facebook แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้ผมได้โอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็รู้สึกดีมากว่าอาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นอาจารย์ของท่านตลอดท่านก็ยังรับฟังเราด้วยแล้วก็ท่านยังให้คำแนะนำหรือบางครั้งเวลาเราคิดที่มันนอกกรอบออกไปท่านก็ให้เสรีในความคิดนั้นฮะก็ถือว่า Facebook กับอาจารย์ก็ดีครับ
0: ครับหลังจากที่ได้นำ Facebook ไปใช้จริงนะครับกับนักเรียนก็พบทำให้เกิดผลดีนะครับคือเรา1เราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นนะครับในการที่เราสื่อสัมพันธ์กันเพราะว่าวัยรุ่นตอนสมัยนี้เขามี Facebook เป็นของเขาเช่นเราเอาภาพเขาไปลงแล้วเขาก็มีการโต้ตอบกับเรามาทำให้เรารู้ถึงระบบการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงรู้ในเรื่องของบางสิ่งที่เขาอยากจะถามเราในเรื่องของส่วนตัวบางครั้งเขาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้นะฮะเขาก็ปรึกษาครูหรือไม่ก็เรื่องของงานต่างๆที่เขาถามเรามาหรือความรู้ต่างๆที่เขาอยากได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาก็ทำให้เราใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้นครับผม
4: เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าวิธีที่อาจารย์อนุสรนำ Facebook ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึง Facebook ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็มีเป็นข่าวให้เราเห็นกันบ่อยครั้งจริงๆถ้าจำกันได้นะฮะตอนที่เราลงทะเบียนซึ่งเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเนี่ยไปหาเพื่อนอื่นๆหรือว่าญาติสนิทของเราแต่ประเด็นสำคัญนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องชื่อหรือว่านามสกุลครับแต่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่บางครั้งเราไม่ควรนำไปเผยแพร่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะมีบางคนเอาคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เข้าไปใน Facebook บางคนเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลของครอบครัวใส่เข้าไปใน Facebook ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราโพสใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดเพราะมันอยู่บน Facebook ครับเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่มากนักฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ Facebook ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับ

0: การสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านได้เขียนคล่องถือเป็นการปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนอาจารย์ยุวดีนุสทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจึงคิดนวัตกรรมสำหรับการสอนเรื่องสระเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาภาษาไทยเป็นสื่อการสอนชุดนิทานสระ18เล่ม
1: สิ่งที่ยากสำหรับป.1มันยากทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรง่ายเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดพยัญชนะสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมสูงสุดแล้วถ้าเด็กจำพยัญชนะเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าจำสระไม่ได้ไม่มีทางอ่านหนังสือออกเลยและถ้าป.1เราปล่อยไปโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเขาอ่านกอ.อ.กา ขอ.อ.ขา ไม่ออกแล้วเขาจะอ่านวอ.เนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มาม่าซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องซึ่งใช้สระอาด้วยแล้วก็เขาอยู่กับป้ากับตาที่ศาลายาแล้วก็ซื้อนิทานมาให้และนิทานเรื่องนั้นก็เป็นลากับกาก็ซึ่งเป็นสระอาเหมือนกัน
2: ผมชอบรถตู้คันหรูรถตู้คันหรูของคุณปู่ครับ
1: แล้วอย่างสระอูเนี่ยซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเหมือนกันมันเป็นเส้นทางการเดินทางรถตู้คันหรูของคุณปู่คุณปู่จะพาเด็กๆลูกหมูหนูซึ่งไปเที่ยวที่ทะเลที่บางปูแล้วจะมีผีตานีเรื่องผีตานีนะคะ
3: นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสระอี
2: ผ
3: ี
2: ตานี
3: ชื่อว่าผีตานีคืนนี้อาฉีเป่าปีอีอีอีรีบไปหาแม่ฉีแม่ฉีตีผีตานีไป4ทีปอกปอกปอกผีตานีหายตัวไปเร็วรีบอาฉีตื่นแล้วก็ไปฉี่เราฝันไปนี่เองผีไม่มีในโลกนี้มีแต่ในทีวี
0: ในวันนี้ห้องป.1ทับ1ของอาจารย์ยุวดีได้เรียนนิทานสระมาจนถึงสระเอาะแล้วในชื่อนิทานเรื่องวัว3ตัวกับเจ้าเงาะ
1: เราออกแบบขั้นตอนการสอนโดยการให้อ่านหนังสือวัว3ตัวกับเจ้าเงาะแต่ก่อนอ่านเราจะต้องบอกคำยากเขาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงคำนั้นเป็นคำยากแล้วเรามีหนูทดลองจากรุ่นอื่นๆมาแล้วซึ่งคำนั้นมันน่าจะเป็นคำยากมันไม่ใช่คำเป้าหมายของเราแต่มันเป็นคำแวดล้อมในสระออกของเราเราก็จะเอามาสอน
3: พอวออาโมความ
1: คำยากจนมั่นใจว่าเรียนเข้าใจแล้วก็ให้จับคู่อ่านหนังสือนิทานของเราและในหนังสือเล่มนี้เราจะสอนสระเอาะแล้วสังเกตที่หน้าปกนิดนึงคำที่เป็นสระเอาะของคุณครูเป็นสีอะไร
2: น
1: ้ำเงิน
2: สีฟ้า
1: ฟ้า
2: คราม
1: ครามขอบอกว่าทั้ง3คำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำเป้าหมายนึกอะไรไม่ออกคำที่เป็นสีฟ้ามันคือสระออกพูดกันสระออก
2: สระออก
1: สระออก
2: สระออก
1: ให้เวจนแน่ใจว่าทุกคู่อ่านจบแล้วให้เพื่อนมาช่วยเหลือเพื่อนแล้วเก็บตกโดยครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกมันก็ไปเจอเกาะขนาดกลางวัวตัวใหญ่บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมา

0: ฉันเลยวัวตัวเล็กก็บอกว่าเกาะเนี้ยไม่เหมาะกับฉันเลยแต่วัวตัวกลางกับบอกว่าเกาะเนี้ยมันเหมาะเจาะที่สุดหลังจากที่อ่านนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วแล้วทำยังไงที่มันจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดให้เขาตราตึงเข้าไปสำหรับเด็กแล้วจำเป็นคำจำเป็นตัวหนังสือมันเป็นนามธรรมมากแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครที่ชอบเลยอยากเป็นตัวอะไรก็แข็งเอาไว้แข็งเอาไว้แล้วครูก็ไปสัมผัสเขาแตะแล้วเขาก็จะบอกเขาเป็นตัวอะไรแล้วเราคัดเลือกตัวละครที่มีในเรื่องออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูหน้าชั้นเพื่อตอกย้ำความคิดอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้มันมีใครบ้างทำอะไรที่ไหนแล้วเขาถึงจะไปเรียงลำดับเรื่องราวตามแบบฝึกที่เราให้ทำได้
1: ที่นี่ไม่เหมาะกับ
0: ที่นี่ไม่เหมาะชั้นเลยวัวตัวกลางเจอเกาะขนาดกลางเหมาะไหมจ๊ะวัวตัวเล็กบอกว่าไงไม่เหมาะ
2: ตอนต่อไปอาจารย์ยุวดีจะมีใบงานแจกให้นักเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักภาษาโดยบูรณาการกับศิลปะที่เด็กๆชื่นชอบ

0: สมมุติเลข1บวก1มันยังเห็นดอกไม้1ดอกกับดอกไม้1ดอกมันรวมกันได้2มันเห็นอยู่อ่ะแต่ภาษาไทยเนี่ยอยู่ดีเราก็บอกเขาเลยว่าแบบนี้คือกอไก่แบบนี้คือขอไข่มันไม่มีอะไรเป็นจุดยึดเลยอ่ะก็เลยสร้างงานศิลป์ใส่ลงไปในสลักของเราเป็นภาพตัวแทนก็คือจะให้ออกแบบสลักเป็นรูปต่างๆเช่นสระโอก็เป็นรูปต้นไม้แล้วก็สระแอก็จะเป็นรูปดินสอซึ่งเขาก็จะจำได้สระเอก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงตีลังกาหัวกลับแล้วสระอะก็จะเป็นรูปนกสระอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วตาตึงขักสระอาแล้วซึ่งทุกคนเขาก็จะจำภาพเหล่านี้ได
1: ้ภาพนี้ภาพอะไร
0: เขาจำเป็นภาพได้แล้วทีนี้มันจะตราตึงอยู่ในใจเขาแล้วพอต่อไปเนี่ยพอเขาเรียนโตขึ้นเขาไม่ต้องจำเป็นภาพแล้วเขาทิ้งภาพเหล่านั้นเพื่อไปเห็นสระเขาก็อ่านได้แล้ว
1: เ
2: อเออ
1: า
2: อา
1: อาออก
2: ออ
1: สระออก
2: สระออก
1: ถ้านึกอะไรไม่ถูกนึกถึงทิศทางที่พวกเราแต่งขึ้นมันเป็นสระออกเดี๋ยวคุณครูจะซ่อนบัตรคำสระออกไว้ด้านห้องด้านนู้นเมื่อเจอคำสระออกคำไม่ใช่สระออกเหมือนอย่าไปหยิบมา

และจินตนาการเอาให้เต็มที่เต็มกำลังและความสามารถเลย

0: กคนจะได้ออกมาอธิบายผลงานของตนเองแล้วครูก็จะติดผลงานของทุกคนไว้บนกระดานนะคะฝ้ายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทั้งฝ้ายและครูเจี๊ยบภูมิใจนำเสนอ
1: บอ
0: หมายความว่าอะไร
1: ที
0: ่
1: น
0: ั
1: ่ง
0: ที่นั่งฝ้ายอธิบายได้ปรบมือให้ฝ้ายผลงานของฝ้ายจะได้รับการคัดเลือก
2: พอ
0: ตามเพราะคำนี้ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราด้วยนะหมายถึงอะไร
2: เธอพ
0: ู
2: ดเพ
0: ราะไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราจะเป็นพอรอออกเพราะแต่เพราะอันนี้ไม่ใช่ได้และถ้าเราเพาะปลูกอะรู้จักไหมนี่แหละเพาะคำนั้นหรือว่ากับเพาะก็
2: จะ
0: หมายถึงอะไร
2: เจาะรู
0: เจาะได้หมดปรบมือให้พี่ชาค่ะต่อไปฟังขั้นตอนการคัดเลือกจะให้ส่ง SMS มาคัดเลือกผลงานส่ง SMS โดยการให้ดาวคนละ1ดวงทุกคนจะมีดาวไว้ในครอบครองแล้วก็มาดูผลงานจนพอใจแล้วก็เอาดาวไปแปะไว้ในผลงานของเพื่อนเราตรงไหนก็ได้หาที่แปะให้ได้นะคะคุณครูจะนับดาวที่มากที่สุดเป็นผลงานดีเด่นของห้องเราแล้วเวลาคัดเลือกผลงานเด็กเนี่ยก็จะร่วมสมัยนิดนึงบอกว่าจะให้ส่ง SMS นะมาคัดเลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ทันสมัยเพราะเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์เขาก็จะส่ง SMS SMS ของครูก็เป็นรูปดาวเอาดาวไปแปะให้เพื่อนก็เท่านั้นเองสำหรับนิทานสละเนี่ยจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและจดจำสละได้แล้วก็จะอ่านหนังสือออกในอนาคตและที่สำคัญเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

0: อาจารย์ยุวดีนุษย์ทรัพย์อาจารย์ประจำชั้นป.1จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือทราบดีว่าการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์กับอักษรสูงกลางและต่ำค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนจึงได้มองหาเทคนิคการสอนใหม่ๆอย่างการใช้นิ้วมือวิเศษมาสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์ให้ลูกศิษย์เข้าใจและสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น
1: อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งมันค่อนข้างยากแหละสำหรับเด็กป.1เป็นเรียนเรื่องท้ายๆของปีวันนี้เราสอนการผันอักษรสูงอักษรสูงผันได้กี่เสียงและอักษรสูงมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราทบทวนความรู้เดิมโดยการทำภารกิจที่สำเร็จมาแล้วก็คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
2: ภารกิจแรกที่เราทำผ่านไปแล้วก็คือเรา
3: อ
2: ัก
3: ษรกลาง
2: เก่งมากพีรพัฒน์เราผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้แล้วนะคะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียง

0: ษรกลางเพลงนี้มันเป็นเพลงง่ายๆมากมีแค่ปออาร์มอปางเท่านั้นแต่เขาไล่โน้ตดนตรีทุกคนมีที่ตัวเองยืนค่ะพร้อมเพลงป่าป้ามอปางพร้อม3 4ป่าป้าบ้านมอปางป่าป้าบ้านป่าป้านมอปางอ้าวขอลีลาป่าป้าป่าปรบมือให้ตัวเองค่ะ
1: อักษรสูงเมื่อผ่านเสียงเนี่ยเสียงของมันเองจะไม่ครบ5เสียงมันต้องไปเอาอักษรต่ำมาด้วยเราสอนแค่ให้เทียบเสียงเช่นพีผีพี่พีผีเนี่ยพีมันเอาพอพานมาคู่กับผอพึ่งมันถึงจะครบ5เสียงแล้วก็สอนเทคนิคการจำง่ายๆคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน
2: อักษรสูงมี11ตัวมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมันมีแค่7ตัวแต่ในขอไข่ยังมีขอขวดค่ะในสอเสือยังมีสอสลาสอฤาษีในทอถุงยังมีทอฐานค่ะ
3: อาจารย์ยุวดีได้ให้นักเรียนทำภารกิจลับก่อนเข้าห้องด้วยการหยิบไข่วิเศษที่มีรหัสเป็นตัวอักษรสูงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
1: จากที่แจกรหัสไปแล้วตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนก็มาไล่ถามทีละคนว่าพยัญชนะต้นของชื่อใครเป็นอักษรอะไรเป็นการประเมินผลในระดับทบทวนว่าเขามีความรู้ที่พร้อมจะเรียนวันนี้ได้ไหมมันก็เริ่มมาเข้าชื่อของเขาชื่อใครเป็นอักษรสูงบ้าง
0: ครูจะถามว่าพยัญชนะต้นของใครเป็นอักษรสูงให้หยุดคือชื่ออะไรคะ
4: เพียงครับ
0: พยัญชนะต้นคือ
4: ขอพึ่งครับ
0: เป็นอักษรสูง
5: ถูกต้อง
0: คุณเก่งมากชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: สองครับ
0: พยัญชนะต้นคือ
6: สอเสือครับ
0: สอเสือเป็นอักษรสูงยอมรับไหม
7: ยอม
0: รับถูกต้องคุณเก่งมากถ้านั่งอยู่แล้วไม่ใช่อักษรสูงแสดงว่าเข้าใจถ้านั่งอยู่แล้วเป็นอักษรสูงชื่ออะไร
8: เฟ
0: ิ
8: ร์สคร
0: ับ เฟิร์สพยัญชนะต้นคือ
8: เฟิร์สครับ
0: ไม่ใช่อักษรสูงชื่อเล่น
9: เบนคร
0: ับ พยัญชนะต้น
10: บอกไปนะไม่ใช่อักษรสูง
11: ชาค่ะ
0: พยัญชนะต้น
12: ชาชา
0: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องชื่อเล่น
13: ฮาร์ดครับ
0: พยัญชนะต้น
14: คอนคู
0: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องใบบัว
15: ใบไม้ค่ะ
0: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องทุกคนเข้าใจจึงตอบได้ถูกปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอักษรสูงมันทำได้กี่เสียงล่ะมันเหมือนอักษรกลางไหมวันนี้อันนี้เราจะเป็นรูปแมวนะ
1: ทีนี้มันมีใบความรู้ที่เป็นรูปแมวก็มาฝึกอ่านพร้อมๆกันพร้อมๆกันอ่านหลายๆรอบ
0: อ่านตามนะขออีผี
16: ขออ
0: ี
16: ผ
0: ีขออีผีไม่เอ็ดผี
16: ขออีผีไม่เอ็ด
0: ผีขออีผีไม่โทพี่
16: ขออีผีไม่โทพี่
0: ผีผีพี่
16: ผีผีพี่
0: อ่าสองอู้สู
16: สองอู้ส
0: ูสองอู้สูไม่เอ็ดสู
1: แล้วก็จะไปเปรียบเทียบกับอักษรกลางอักษรกลางได้กี่เสียงอักษรสูงได้กี่เสียงมันแตกต่างกันไหมมันได้กี่เสียงก็จะสรุปได้ว่าอักษรกลางมันผ่านได้5เสียงแต่อักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้แค่3เสียงก็มีคนตอบเลยว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทครูก็ไม่ได้บอกว่าผิดเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์รอการพิสูจน
0: ์อ่ะไปดูว่ามันผ่านได้กี่เสียงแล้วพี่ชาบอกว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกแล้วเสียงโทข้อสรุปนี้มันจะรู้ต่อเมื่อเราเรียนจบบทเรียนนี้ได้ข้อสรุปอะไรอีก
17: เกิดคำใหม่ๆขึ้น
0: เกิดคำใหม่ขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
18: ฝา
0: ฝาคือ

0: เราบอกเขาอย่างเดียวเขาเชื่อแล้วแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมากกว่าเขาคลั่งไคล้หลงไหลก็คือพี่โดเรมอนพี่โดเรมอนบอกอะไรบอกให้เขียนบอกให้ระบายสียังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยืมจุดขายตรงนั้นมาใช้เลยไม่ด่าได้มาเป็นคำวิเศษและให้คาถาวิเศษมาด้วยมันยากนะแทรกไปด้วยความหมายให้มันสอดคล้องกับบทเรียนให้มันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันนำไปใช้ได้และถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันเกิดผลเสียหายอย่างไรการที่เราอ่านคำให้ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการเขียนหนังสือของเราด้วยคุณครูจะให้ทุกคนดูว่าสอสอที่ครูได้รับมาตอนปีใหม่มีคำที่เขียนผิดเปล่าเขาอวยพรครูเจี๊ยบว่าขอลบเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์มีคุณค่าไหม
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ควรค่าแก่การเรียนไหม
1: ควรค่ะ
0: วรรณยุกต์ควรค่าแก่การเรียนแล้วนี่คือรูปวรรณยุกต์ต่อไปเราจะมาเรียนเสียงวรรณยุกต์อย่างที่ชาวเข้าใจผิดว่าอักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้3เสียงซึ่งมันถูกต้องแต่มันผ่านได้สามัญเอกโทอันนี้ไม่ถูกแล้วมันผ่านได้กี่เสียงแล้วเราก็มาพิสูจน์กันโดยการทำหนังสือเล่มเล็กแล้วเราก็ผันเสียงกันด้วยนิ้วมือที่เป็นนิ้วมือเราเรียกกันว่านิ้วมือวิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาจากมือของเขา

0: วาดสิใช่มือของเราไหมมันใช่ของเราไหม
1: ใช่
0: มันใช่ของเราเลยอะคำว่าผีเราจะมาผันเสียงผีนะเป้าหมายของเราคือผีถ้าเจอผีตรงไหนเบรกเลยนะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนเริ่มค่ะผีอยุกไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนอักษรกลางอีกแล้วนะอย่ามาดูแค่ตรงนี้อ่ะต่อไปคำว่าถ้ำเริ่ม3 4
1: ถ้ำ
0: ถ้ำหยุดเสียงอะไรคะ
2: ต่อมาอาจารย์ยุวดีให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ในนิ้วมือวิเศษเพื่อทำแบบฝึกหัดการผันด้วยตนเองเป็นการย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: เดียวมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันต้องมีตัวอย่างแบบนี้ซ้ำๆหลายๆข้อแล้วข้อที่เหมือนกันครูเจี๊ยบจะเรียงข้อไว้ที่ใกล้กันให้มันตอกย้ำอุ๊ยมันได้จัตวาอีกแล้วมันได้จัตวาได้จัตวาเฮ้ยลูกเอกมันได้เอกได้เอกได้เอกการเรียงข้อก็มีความหมายซ้ำๆซ้ำๆเพื่อมาถึงบทสรุปพอสอนซ้ำๆซ้ำๆจนมั่นใจแล้วว่าเขาทำได้เขาน่าจะมีความรู้ที่ตกตะกอนในสมองเขาแหละสรุปมาเลยเราสรุปไว้ตั้งแต่ทีแรกอักษรสูงผันได้3เสียงถูกข้อมูลนี้ถูกเพราะเราพิสูจน์มาแล้วแต่มันได้เสียงสามัญเสียงเอเสียงโทใช่หรือไม่ไปดูในงานของเรา
3: เสียงจัตวาลเสียงโทเสียงเอแล้วก็เสียงโท
0: อ้าวสรุปได้จัตวาเอกโทแล้วไอ้เสียงจัตวามีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่ไอ้นี่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยเราเรียกมันว่าพื้นเสียงเพราะฉะนั้นพื้นเสียงของอักษรสูงเราได้เสียงอะไรคะ
1: จัตวา
0: คำถามต่อไปรูปเอกได้เสียงอะไรรูปเอกได้เสียงอะไรคะคำถามสุดท้ายรูปโทได้เสียงอะไรคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองนี่เป็นการสรุปความรู้ที่เราได้พอเรียนแบบนี้ไม่ต้องจำเลยสมมติเจอสอนจำต่ำมาคำว่าค้าก็คาขาค่าค้ามันตกนิ้วไหนก็เป็นเสียงนั้นไปเลยถ้ามีนิ้วอ่ะมันผันได้ไปเลยทุกเสียงทุกคำการผันเสียงการสร้างคำใหม่ทุกอย่างเป็นพื้นฐานหมดเมื่อเราอ่านถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การเขียนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติถ้าเราอ่านถูกต้องอ่านได้ผันได้เขียนได้มันเป็นการสร้างให้เขาพร้อมขึ้นไปอยู่ป.2ด้วยความสง่างาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสัก DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ Eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะ เพราะเนี้ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะคอย C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2 นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีใช่จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
1: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะอภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluateand interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share. Something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this and end

0: teacher in Hua Hin said that, I mean, just like copy from that place in classroom,
1: right,
0: and help the student to use English.
1: Right.
0: That may be the good way to help them to speak English,
1: yes,
0: though. Thank you.
1: Thank you. Yes, excellent. English for specific purposes, right? Where we have certain lines or vocabulary and dialogue that our students know or should know and should practice when it for certain situations. And yes, it's good to be armed, right, for with many different expressions, especially like, oh, how much would you like any more, or et cetera, et cetera. Even in learning other languages, we have to know basic expressions. But also having that and then going from there, so the student doesn't have to hold on to that anymore, right? Like letting go. So with a lot of practice and a lot of exposure also to many different ways we can express how much is that, or express I would like this, or is there anything else you would like, right? Because there are many different ways to express that sentence, for example. So also just that exposure, the input flooding, right, of many different expressions that we can learn in English.
2: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็ท่านอาจารย์ทั้งที่หัวหินและกรุงเทพนะคะก็บอกว่าการที่เราจะเชื่อมโยงนะคะคลาสรูมเข้ากับชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็ทำได้หลายๆอย่างนะคะอาจารย์แอนดี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นลักษณะเป็น task based นะคะซึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็บอกว่าก็อาจจะเป็น role play นะคะซึ่งก็ใช้สถานการณ์ทั้งอย่างเช่นจากทำงานนะคะหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปซื้อMcDonald's หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ทำให้นักเรียนนี้มีแรงจูงใจแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะก็จะได้ฝึกภาษานะคะถ้าอาจารย์เชย์บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการทำโรลเพลย์การทำชาร์กสเปซโปรเจกต์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องฝึกเยอะๆนะคะเพราะว่าสคริปต์อาจจะเขียนได้ในห้องเรียนแต่ว่านักเรียนก็ต้องอาศัยการฝึกเยอะๆเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีสคริปต์นะคะนักเรียนก็จะต้องคิดเองให้ได้นะคะต้องใช้ภาษาให้ได้ค่ะ
1: Thank you. And so here are some characteristics of the communication skill for the 5 C's. And we are familiar with all of these: persuading, informing, entertaining, motivating others, listening, but listening effectively, articulating our thoughts as clearly as possible so we can expressexactly what it is what we want to say, involves a lot of different types of media in our classrooms, because as we know, we're exposed to many different media, and also different cultures with that as well. So on to the third skill, right, creative thinking. What can innovation in schools do for the larger community and the world?So now we're thinking about creativity and how this can be applied in our classrooms and into the larger society.

0: and learning from it is the most important part too. All right, with creative thinking, these are some of the aspects that we are familiar with, I hope. Adapting and originating ideas, which is similar to what the first teacher mentioned, where we have an idea, we adapt it from, you know, using our own ideas, and we create something new out of that. We take risks, just like the teacher from Nongkai just mentioned. Interview foreigners. We can make a mistake and learn from that. We have to be able to encourage our students to be risk takers, right? Being open and being responsive. Responsive being, meaning that when you are open, that means you're open to making mistakes and open to learning something new, and you respond to it. Thinking in new ways, in new avenues, new directions. And a very important point, that failure is actually a good way to learn. Once we fail, we will know the ways, the ingredients to succeed. Take failure or crisis as an opportunity to learn and to grow.
1: สำหรับ creative thinking นะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำนะคะเป็นตัวอย่างมากมายเลยนะคะทั้งการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้พบตัวอย่างมากๆนะคะสถานการณ์นะคะอาจารย์แนะนำเขามากๆเพื่อที่ให้ข้อมูลนักเรียนมากๆแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็จะคิดได้เองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นะคะอย่างที่ได้แล้วก็มีตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่อาจารย์แนะนำอย่างเช่นการสอนเรื่องอาหารนะคะอาหารชาติต่างๆซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการสอนผ่านเพลงนะคะหรือว่าการสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิดสร้างสรรค์นะคะทำอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะคะจากท้องถิ่นที่ตนเองมีอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปนะคะ creative thinking นะคะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับนะคะข้อมูลนะคะหรือความคิดที่เราได้มาแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะ take risks นะคะคือยอมที่จะเสี่ยงนะคะทำผิดลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ต้องเปิดต่อต้องยอมรับนะคะในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่จะอาจจะต้องทำอะไรผิดบ้างนะคะแล้วก็ลองคิดไปในแนวทางใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องยอมรับว่าความล้มเหลวนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกนะคะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นเราให้เราลองใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ
0: Thank you And now we have arrived at those last two C's that are going to be the foundationof this DVC series. Culture and collaboration. We've talked a lot about many different cultures and not so much about the collaboration between and among our students and within the ASEAN community. So, two questions first before we move on. How are these two C's ingredients to success in today's global village? So first thinking aboutthe combination of culture and collaboration. And of the five C's, why should these be considered as the core foundations? Why these two and not the other three in particular for the AEC? Why are these two core for the AEC?
1: ค่ะคำถามที่สำคัญของท่านอาจารย์เชนะคะก็คือว่าทำไม culture กับ collaboration นะคะวัฒนธรรมนะคะและความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนของเรานะคะในการที่จะเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
6: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
7: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
5: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีผู้ไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
5: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00

าร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: อุ้ยในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอมๆ เล็ก
0: ๆ
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็ซน
0: นะ
1: ซนอยู่ข้างหลังซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบแวบเป็นล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินไงค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคม
1: ค่ะ
0: เป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีขยโยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่ง

0: คุยกับเพื่อนบ้างอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาและอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: เป็นเสลเทคเหนืออาจารย์วิริน
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรวยรินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย
1: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนว่าไม่มาไหนว่าไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
1: ไหนบอกไม่มาม
0: าไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: โอ้คิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย
1: ์โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารงพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรือครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกๆๆๆไปดูผมปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได
1: ้ก็ยังเยี่ยมค่ะ
0: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ยังทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับจะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งข
0: ึ้
1: น
0: ครับสวัสดีครับ

0: หนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์ดุรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองมาดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ดุรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์ดุรินได้หรือเปล่าไหม
0: เน
1: ี่
0: ยสวยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: อย่าคิดว่าจะไม่มาหาครู
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะคนเก่า
0: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
4: ครับผมครับ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
4: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
5: อาจารย์สมปองครับสมัยที่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
4: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งก็จะมาสายบ่อยบางครั้งก็หายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองและคนหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตนเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทางแข็งแรงครับ
4: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆ ก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้3เสียง
3: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
2: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
3: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
2: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
6: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
7: ๆคุณผีเสื้อ
6: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
5: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
6: ่
5: ะ
6: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
4: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
6: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
2: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
7: ากากากากากา
6: อักษรกลางสระเส เสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ

0: เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
1: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
2: กะ
3: กะ
2: กะ
3: กะ
4: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
5: ครับ
1: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
0: คาค่าค่าขาขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
2: ค่า
3: คะ
2: ขา
5: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
1: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
4: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ธรรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยต้ม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ต้ม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทีก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยนอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
5: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้ๆๆๆย
1: ของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระหว่างเข่าแล้วเขย่งปลาย

0: ปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย้
0: พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บ
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

บรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
6: อะเรามาหาอะไรสนุกๆทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
7: เย้

0: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
1: หนูครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปนี่คะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจค่ะ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปากกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
4: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
4: ครับคุณครู คำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมื่อ10ปีที่แล้วภูเขากองขยะเหล่านี้ในฤดูหนาวจะส่งกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งไปทั่วชุมชนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันกองขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปเสียแล้ว
1: นักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างลูก
2: ผักตบ
1: ผักตบเป็นยังไงเยอะไหมคะ
3: เยอะมีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ

0: งเรียนวัดไซใหญ่ได้คิดค้นบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนและต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของขยะโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลานาน1สัปดาห์และในวันนี้เราจะไปติดตามดูกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะพากันออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะเริ่มจากนักเรียนชั้นป.6ก่อน
1: หลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยออกไปศึกษานอกสถานที่เนื่องจากว่าเราดูแล้วว่านักเรียนชั้นประถมเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากให้เขาได้ไปรับประสบการณ์ตรงในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับภูเขาขยะนี่แหละของขยะเนี่ยมันจะมาถึงโรงเรียนด้วยเด็กเขาก็ถามว่าคุณครูถ้าสมมติว่าเราจะไปภูเขาขยะเนี่ยนะคะจะไปดูสาเหตุว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะไปเห็นก็เลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไป
1: ขยะของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีขยะของจังหวัดนนท์ทั้งหมดเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันละ 1,000 ตันวันหนึ่งรถจะเข้ามาประมาณ180เที่ยวต่อวัน
2: เรียนมีอะไรถามไหมลูก
3: อยากจะถามว่าตอนที่ขนขยะไปค่ะขนขยะไปไว้ที่ไหนหรอคะ
1: อ๋อไปลงบ่อข้างหน้านี่ครับคือขยะนี่เราเวลาลงเนี่ยพอเย็นลงก็จะมีการฉีดDMเพื่อให้มันย่อยสลาย
4: จะรู้ว่าคนงานที่ทำนี่เขามีสุขภาพยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่อนามัยเนี่ยเขาจะมาตรวจเป็นระยะคนในกองเนี่ย
5: การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณมากไหมคะ
1: 40ไร่ตรงนี้ใช้งบประมาณ8ล้านกี่แสนบาท
6: บ่อบำบัดน้ำนี้มีกี่บ่อครับ
7: วันที่อนามัยเขามาตรวจส่วนใหญ่พบโรคอะไรคะ
8: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: ถ้าหากว่าเราสอนเด็กอยู่แต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบนักเรียนเขาก็จะไม่มาเห็นว่าปัญหาที่มันส่งกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถ้าได้มาเห็นแล้วได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วย
7: ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นภูเขาขยะนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมก็ทิ้งไปนึกว่าใครเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไปเผาไปทำลายเดี๋ยวก็หมดแต่พอผมมาเห็นจริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เยอะและเกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นมลพิษ
5: มันมีปริมาณขยะมากเกินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สาเหตุที่นำนักเรียนไปที่โรงงานแยกขยะนะคะอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าขยะนั้นมันมีค่าจริงๆนะคะเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่าขยะทุกอย่างมันมีค่าตั้งแต่เศษกระดาษเศษเหล็กขวดแก้วขวดอะไรทุกอย่างนะคะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทอง
9: นี่คือขวดแป้งที่เราใช้กันทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาผลิตเป็นกระป๋องค่ะเป็นกะละมังที่พนักงานถามดูอยู่นะคะ
7: พลาสติกที่เขามาทำหม้อน้ำสามารถเอามารีไซเคิล
9: เอามารีไซเคิลได้แต่ต้องเป็นพลาสติกนะคะมันฝาหม้อน้ำมันจะมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นพลาสติกเป็นฝาเอามาขายได้ค่ะกระป๋องนะคะทุกกระป๋องจะอยู่ในนี้หมดได้ผลประโยชน์หมดทุกอย่างถ้าเป็นกระป๋องข้ามทิ้งนะคะใส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นสังกะสีเป็นปี๊บเป็นกระป๋องขนมปังเป็นยาฉีดยุงถือว่าเป็นสังกะสีหมดเลยกระป๋องนมอะไรได้หมดเลยนะคะเรื่องอบแก๊สนะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบแต่ถ้าอบปุ๊บเนี่ยถ้าแข็งนี้ถือว่ามันยังไม่แห้งมันยังติดมืออยู่ถ้าเราจับมือขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ติดมือแปลว่ามันแห้งแล้วเราสามารถผลิตออกมาเป็นกระสอบที่อยู่ตรงนี้ได้เลย

0: ติก
1: คาร์ดพลาสติก
2: แล้วมีกลิ่นแรงหรือไม่แรงคะ
0: ก็ปกติค่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือยังไง
1: พวกขวดแก้วอะค่ะพี่ไปทำอะไรอะ
3: อ๋อไอพวกไอขวดแก้วนะครับไอนี่เขาจะลงมาไว้โม่โม่แล้วจะส่งเองอะครับ
4: สบายดีเงินก็ดีแจ้งก็แต่งก็ดีดีทุกอย่างเลยลูก
5: จากการที่เราให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์คนงานที่คัดแยกขยะที่โรงงานเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้ในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อที่จะไปบูรณาการกับวิชาภาษาไทยและเมื่อเขาได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะถามว่ามาอยู่ที่นี่นานไหมแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมระบบทางเดินหายใจเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ความรู้อีกวิชาหนึ่งในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในเรื่องของโรคต่างๆโรคทางเดินหายใจอะไรประมาณนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะได้อีกวิชาหนึ่งด้วย
6: ผมเห็นคนแยกขยะผมรู้สึกว่าเขามีระเบียบกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปขยะอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ยอมทิ้งแต่เขาก็เก็บมาแยกไว้เป็นหมวดหมู่นำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม
7: ่หนูไม่เคยรู้ว่าขยะนะคะมีคุณค่าแล้วก็นำไปขายได้มันคือว่ามันไปเป็นเงินได้ค่ะแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
8: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากจะเรียนรู้เรื่องขยะแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากลุงยวงเกษตรกรตัวอย่างผู้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
5: เราพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินก็อยากจะให้นักเรียนเขาเนี่ยได้เห็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนนทบุรีระดับภาคนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต
9: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วยเรื่องของ
10: พอประมาณ
9: คำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันจะใช้เฉพาะภาคเกษตรไหมมันใช้ได้ทุกภาคส่วนเวลาเราจะทำอะไรปั๊บเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันพอประมาณไหมแล้วมันมีเหตุผลไหมของการนำพลังงานทดแทนหรือว่าการเผาถ่านอันนี้มะปราง
11: ขนมมันเล็กขนาดนี้มีคนมาฟังด้วยค่ะ
12: จะออกจากกระจัง
13: จะออกจาก
11: กระจัง
14: เนี่ยหนามมันก็มีหนามหนามข้างข้าง
5: ชีวิตของเขาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งนะคะติดอบายมุขหลายๆอย่างเมื่อได้มาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลุงยวงเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง
7: รู้สึกว่าที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ลุงเขาสามารถทำให้มันพัฒนาให้มันดูล่มลื่นมันอยู่ในป่าได้ค่ะ
15: หนูรู้สึกว่าคุณลุงยวงเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจพออยู่พอกินพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหนูรู้สึกยกย่องคุณลุงยวงมากค่ะ
9: จริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีใจมากฮะที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเน้นให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางพระองค์ท่านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้นะฮะแล้วเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะชุมชนเราพึ่งตนเองได้ที่สุดประเทศชาติเราก็น่าจะพึ่งตนเองได้ครับอยากให้เด็กเขาเห็นตรงนี้ครับผม

อนเซปต์ของเนื้อหาที่สอนในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ค่ะสำหรับชุมชนน่าอยู่เนี่ยก็คือการกำจัดขยะในชุมชนที่มีทั้งบริเวณห้องเรียนบริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็บริเวณสนามของโรงเรียนนะคะการเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้เพลงแบ่งกลุ่มนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะเนื้อหาก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีก็สอดแทรกกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์

0: ิจกรรมต่อไปเนี่ยเราก็จะทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความรู้พื้นฐานของเด็กกับความรู้เกี่ยวกับขยะเนี่ยว่านักเรียนมีพื้นฐานเท่าไหร่แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยคุณครูก็จะออกข้อสอบบูรณาการทุกสาระวิชาเช่นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นค่าประมาณของขยะภาษาไทยก็จะเป็นถามเกี่ยวกับว่าคำว่าพลาสติกเนี่ยมีกี่พยางค์นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะถามความหมายของขยะในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรวิชาสังคมก็คือการปฏิบัติตัวอย่างไรเรียกว่าการประหยัดค่ะ
1: ขยะเนี่ยนักเรียนทราบความหมายไหมคะว่าขยะหมายถึงอะไรขยะหมายถึงอะไรเอ่ย
2: สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: เช่นถุงขนมค่ะ
0: ถุงขนมถูกไหมคะ
2: แล้วก็ถุงก๊อกแก๊สครับ
1: มีขยะอย่างนึงที่น่ากลัวมากเลยเราเรียกว่าขยะติดเชื้อ
0: การสอนในเรื่องการแยกขยะให้รู้จักก็ขยะคืออะไรประเภทของขยะแล้วก็ขยะมีกี่ประเภทแล้วขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีโทษมีประโยชน์อย่างไรเราจะแยกขยะแบบไหนก็จะแจกถุงดำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยไปสำรวจขยะบริเวณห้องเรียนห้องพักครูห้องกิจห้องพิเศษต่างๆรวมทั้งบริเวณรอบๆโรงเรียน

0: ็บขยะเสร็จปวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกเพราะว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนห้องเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็รกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ

0: ศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้ง

0: แยกประเภทของขยะโดยเราจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกว่านักเรียนเนี่ยที่นักเรียนแบ่งแยกขยะเนี่ยมีประเภทอะไรบ้าง
1: หลอด
2: อันนี้ปากกา
3: หลอดพลาสติก
0: เมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำชิ้นงานอันนี้ไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้การทำสถิติโดยทำเป็นแผนภูมิแสดงถึงปริมาณขยะที่นักเรียนเก็บมาได้ค่ะ
4: กระดาษมี450พลาสติกมี150ค่ะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนฟังก่อนนะครูให้นักเรียนนำพลาสติกทุกอย่างรวมเป็นอย่างเดียวกัน
5: ที่นำเรื่องสถิติมาสอนก็คือว่าเมื่อเรารู้จำนวนขยะแล้วนี่การที่จะดูได้ง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราดูสถิติมานำเสนอในเป็นแผนภูมิหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูได้ง่ายว่านี่อันไหนที่มีมากอันไหนมีน้อยข้อมูลทุกวันนี้มันมีมากมีจำนวนมากถ้าให้เด็กจัดมาเป็นหมวดหมู่จะดูง่ายขึ้น
6: ได้แล้ววันนี้นายเรียนอะไรบ้าง
1: ก็ครูให้ทำเกี่ยวกับสถิติขยะน่ะได้นำไอ้ขยะที่เก็บมาประมูลใช้กับทำเป็นแผนภูมิแท่งครับ
7: ก็รู้สึกทำไมเพื่อนของเราฉีกกระดาษไปเยอะถึงขนาดนี
5: ้วันนี้เขาค่อยได้ฟีลความรู้สึกว่าในความรู้สึกเขาว่าปริมาณขยะในโรงเรียนเราเนี่ยทุกภาคทุกคนทิ้งขยะกันเนี่ยคนละชิ้น2ชิ้นขยะโรงเรียนเรานี้มีปริมาณมากเพราะเราได้ทำสถิติแล้วรวบรวมมาเห็นถ้าเราทั่วไปเนี่ยอาจจะมองผ่านนี่ชิ้นหนึ่งนี่2ชิ้นนี่3ชิ้นแต่ไม่รู้แต่เมื่อเรานำมากองมาแยกประเภทเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่ขยะนี้นะมีชิ้นนี้ขวดพลาสติกนั้นขวดน้ำนะขวดน้ำแก้วน้ำกระดาษอะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยนะภายในโรงเรียนเราเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วเราคิดว่า1วันมีแค่นี้แล้วถ้า5วันจะมีเท่าไหร่แล้วต่อไปเดือนหนึ่งจะมีเท่าไหร
8: ่มีความรักสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนสะอาดเรียนได
9: ้ช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะไม่ทิ้งนอกถังขยะค
10: ่ะเราสามารถช่วยโลกแล้วเราสามารถแบ่งเบาภาระให้โลกได้ค่ะ
11: กิจกรรมตอนเช้าวันนี้นะคะเราก็เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อไปขอเทียนจากท่านพระอาจารย์นะคะที่วัดไซใหญ่ค่ะ
12: จะมาขอเทียนจากหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะเอาไปทำ
13: เอาไปทำเทียนหอมไล่ยุงครับ
12: ทางโรงเรียนวัดไซใหญ่นะคะจะมาขอเศษเทียนจากวัดไซใหญ่ที่ประชาชนก็มาไหว้พระ
14: แต่ละโยมนะตรงนู้นเลยมีพอมีนะโยมก็ตามสบายเลยอนุญาตจะไปดูนะตรงนู้นเลยเยอะ
15: ค่ะกราบขอบคุณจ้ะ

ขาจะได้รู้ว่าเทียนที่มันเหลือๆเนี่ยเราจุดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไหว้พระหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นได้นะดีกว่าที่จะทิ้งเพื่อให้เป็นเศษขยะรกโลกรกทำให้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตกันในวันนี้ก็คือเทียน

สิงห์มนเรามาร้องเพลงกันก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยคุณครูก็จะรวมเด็กนะคะรวมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่บทเรียนก่อนโดยการที่คุณครูเดียนะคะก็คิดเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งใช้ทำนองเพลงช้างนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยุงนะคะเพื่อให้เขาเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะทำเทียนตะไคร้หอมไล่ยุงอะค่ะ

0: ในเพลงก็บูรณาการหลายอย่างค่ะก็มีทั้งบูรณาการให้ความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของยุงอะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะให้เขารู้จักอะค่ะ
1: ถ้านักเรียนจะให้หอมนักเรียนต้องใส่อะไรลงไปเชิดชูหอมกลิ่นหอมนิดนึงใส่กระบูนเพิ่มไปนิดนึงและที่สำคัญก็คือหัวเชื้อตะไคร้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เราได้มาจากไหนอีกเนี่ยขอเข้ามาทั้งนั้นเลยจากไหนทั้งนั้นเลยจากวัดและจากเศษเทียนที่เราได้มาเนี่ยนักเรียนห้ามทิ้งเลยนะเชือกที่อยู่ที่ตัวเทียนน่ะห้ามทิ้งเราสามารถใช้ได้ไหม
2: ได
1: ้โอเคนะลูกเอาใส่ให้เต็มลูกเอาใส่ให้เต็ม
0: ในช่วงทดลองนะคะต้องการให้เด็กหนึ่งเลยฝึกความสามัคคีในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ให้นั่งทำงานเป็นกลุ่มในกลุ่มที่ก็จะคุณครูก็จะแจกถ้วยซุปไก่อะค่ะแล้วก็ฝึกการสังเกตเวลาได้เทียนมาแล้วเนี่ยเราเทลงไปในขวดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเทียนเริ่มจะแข็งตัวแล้วจะทำยังไงต่อไปถึงจะสำเร็จออกมาเป็นเทียนหอมที่สวยงามทีนี้ก่อนที่จะนำไปขายนี่เราต้องมีลิขสิทธิ์ของเราก่อนก็คือต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์มาแปะไว้ที่ขวดนะคะทีนี้ก่อนแปะนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขาอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่ามันเขียนอย่างไรหน้าขวดของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะคะอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อเขาจดจำว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะมันเป็นของเราจริงๆแล้วก็เป็นการบูรณาการกับวิชาภาษาไทยที่เขาฝึกอ่านฝึกสังเกตคำว่าคำนี้เขียนอย่างไรกลุ่มไหนที่ได้ขวดนะคะไปแล้วนะคะให้มารับสติ๊กเกอร์กับคุณครูสุวิมลด้วยลูกอ่านพร้อมๆกันหนึ่งสอง

0: ใส่ถุงแล้วนะคะนะคะมาแพ็คแล้วก็แม็กบอลแม็กบอลให้สวยงามเราจะนำเทียนหอมไปขายคนละเท่าไหร่ลูก
1: มันช่วยฆ่า
2: ไดยุง
3: ไดยุงหรือฆ่ายุง
1: ไดยุงเลยคร
0: ับ เอาทำจากอะไรบ้างทำจากอะไรบ้าง
1: ทำจากอะไ
0: รสมุนไพรอะไร
1: สม
0: ุ
1: นไพรสมุนไพรสมุนไพร
4: เอามาสองขวด
0: ขอบคุณใจขอบคุณค่ะ
5: เอาไปต่อ
0: ไปให้สวยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทียนหอมไล่ยุงค่ะไม่เป็นควรนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการที่ให้เด็กนักเรียนนะคะไปขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนัดวัดไซใหญ่เองนี่ก็เพราะว่าหนึ่งคือฝึกให้เขารู้

0: างเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนหลังจากนั้นแล้วก็คือฝึกให้เขารู้ว่าการที่จะหาเงินได้มาเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนทำมาทั้งวันเหนื่อยมากแต่พอขายได้สินค้ามาแล้วได้เงินกลับมาแล้วความรู้สึกของเขาจะเกิดอะไรขึ้น
1: 120
2: 140
1: 160
3: 320
4: 340
5: 60
0: 360เท่าไหร่ลูก
3: 700
0: โอ้700บาทหายเหนื่อยไหม
3: หาย
0: วันนี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งวันเลยจนมาถึงตอนเย็นเนี่ยมาขายของรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
6: ได้ความสนุกแล้วก็แต่ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับยังไงครับได้ช่วยโรงเรียน
0: แล้วก็ได้ทำไม
1: ได้การแสดงออก
0: การแสดงออกอ่ะว่าไงลูก
7: ได้สบายใจแล้วได้ช่วยโรงเรียนมาขายของในตลาดนัด
0: ครับแล้วไงครับ
8: ได้ความร
0: ู้ไหม
7: ได้ความรู้แล้วพอกลับบ้านไปจะนำไปทำครับ
0: โอ้ดีมาก
9: การพัฒนาต่อยอดที่ทำให้โปรเจกต์นี้อยู่ได้ต่อยืนยงแล้วก็อยู่ในใจของเด็กได้เนี่ยนะคะก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงไปเน้นที่สาระการงานพื้นฐานอาชีพตรงนั้นเลยนะคะก็เขาก็จะนำตัวอย่างของกิจกรรมที่ทำใน1สัปดาห์นี้ไปต่อยอดให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญแล้วก็สวยงามขึ้นเพื่อสู่ตลาดนะคะสู่อาชีพของเด็กในอนาคตได้ส่วนที่2ก็คือการแยกขยะอันนั้นเราจะต่อยอดเป็นธนาคารขยะนะคะแล้วเด็กๆ เขาจะนำขยะของจากที่บ้านหรือจากของในโรงเรียนที่เก็บมาแล้วแยกแล้วก็ขายแล้วก็มีนำไปสู่การออมเพื่อที่จะตรงปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการจัด กิจกรรมในครั้งนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในความเป็นครูนะคะครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนะเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคุณครูทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะ
10: เรามีความเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนของเราในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่ต่อไปอาจจะซึมซับไปสู่ครอบครัวสู่สังคมในการที่ทุกคนจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าผมหวังว่าถ้าพวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นของประเทศและของโลกจะดีขึ้นกว่าเดิม

0: บรรยากาศเช้าวันนี้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแสงสมคึกคักไปด้วยเด็กๆและผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งลูกของตนเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะโรงเรียนกำลังจะมีกิจกรรมที่เด็กๆจะได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปกับคุณครูคนใหม่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเรานะคะหวังว่าโรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะจะกลายมาเป็นส่วนเดียวกันได้อย่างกลมกลืนเพื่อเป็นโลกที่มีความสุขสำหรับเด็กๆนะคะแล้ววันนี้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมก็จะพิเศษเกิดขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าสิ่งที่เด็กๆและผู้ปกครองรอคอยปีละ1ครั้งเท่านั้นเพียง3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะดูสิคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู
2: ่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นกำลังเตรียมของกันอยู
2: ่
1: กำลัง

0: เตรียมอะไรกันอยู่คะ
1: ก็จะเตรียมพวกอุปกรณ์นะคะสำหรับเครื่องดนตรีที่จะให้เด็กได้ใช้นะคะในการประกอบเล่านิทานเพลงนะคะแล้วก็จะมีหัวประกาศนะคะคือคุณแม่ก็จะร่วมแสดงด้วยนะคะ
0: นี่เป็นโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนร่วม
1: ใช่ค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติค่ะ
0: อ๋อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมเด็กๆก็มีส่วนร่วมโอ้โหดีจังเลยนะคะอย่างนี้โรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆก็กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้โอ้โหวันนี้คุณครูชื่ออะไรคะ
1: ชื่อครูรัตค่ะ
0: ค่ะแล้วก
2: ็คุณแม่เอกค่ะ
0: อ๋อคุณแม่สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่จะเข้าร่วมเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาสาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วกิจกรรมอาสาวันนี้จะเป็นอะไรคะ
1: ก็จะเป็นนิทานนะคะเรื่องหัวประกาศยักษ์แล้วก็จะมีนิทานเพลงนะคะอีเล้งเค้งโค้ง
0: โอ้โหเรื่องสนุกของเด็กๆเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่ก็จะเข้ามาเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าทางโรงเรียนจะเตรียมไว้ให้คะ
1: ก็คุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะคะในการเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งก็มีเครื่องดนตรีนะคะสำหรับหัวประกาศเนี่ยก็จะมีการเตรียมก่อนอุปกรณ์เพื่อที่จะทำเป็นหัวประกาศนะคะ
0: นี่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะบางคนใจเสียไงโอ้โหดูมันยากจังเลยฉันจะเริ่มต้นยังไงก็คือไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าโรงเรียนช่วยได้โรงเรียนก็ช่วยไปเลยหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็นำมาก็ได้ใช่ไหมคะไม่ทราบชิ้นไหนที่คุณเอกนำมาบ้างคะ
2: จะเป็นหมวกเนี้ยค่ะจะใช้มาร่วมแสดงค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็นำมาจากที่บ้านเอามาเป็นอุปกรณ์ประกอบในส่วนไหนคะ
2: จะแสดงเป็นผู้หญิงเฒ่าอะค่ะคุณยายในเรื่องหัวประกาศอะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะก็เป็นหมวกของคุณยายที่เตรียมมาค
1: ่
0: ะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะสนุกแค่ไหน

0: จะมาฟังนิทานนะคะเรื่องหัวประกาศยักษ์เช้าวันหนึ่งนะคะในบ้านหลังหนึ่งมีคุณตาท่านหนึ่งอาศัยอยู่คุณตาบอกโอ้วันนี้อากาศดีจริงๆเลยเนี่ยและแล้วคุณตาก็ต้องตกใจมากเลยเมื่อเห็นหัวประกาศที่ใหญ่มากเลยโอ้โหหัวประกาศทำไมถึงได้ใหญ่อย่างนี้คุณตาก็หัวเราะดีใจจังเลยยายยายเอ้ยยายมาช่วยตาหน่อยเร็วเร็วหัวประกาศโอ้ยายก็พูดว่าหัวประกาศยักษ์นี่นะคุณตาเอ้าหุยแล้วหุยหุยแล้วหุยว่าแล้วคุณตาคุณยายก็ต้องล้มลงเพราะหัวประกาศมันติดแน่นมากเลยหลานเอ้ยหลานฟ้ายหลานส้มโอมาช่วยตากับยายหน่อยลูกว่าแล้วทั้งหมดก็ร่วมแรงพลังกันอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่า
1: หุย
0: เอ้า
1: หุยแล้วหุย
0: ว้าอุ้ยทุกคนก็ล้มลงไปไม่เป็นท่าอีกครั้งนึงเพราะหัวประกาศนี่มันอุ้ยช่างหนักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณยายคะเดี๋ยวหนูจะไปตามพี่ยีราฟมาให้ว่าแล้วหลานทั้งคู่ก็รีบวิ่งไปเลยค่ะพี่ยีราฟจ๋าช่วยหนูหน่อยเร็วช่วยหนูด้วยนะคุณตาก็พูดว่าทุกคนมีแรงเท่าไหร่ออกหมดเลยนะครั้งนี้เราจะรวมพลังกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าหลานจำไว้นะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันผลของมันก็จะสำเร็จไหมจ๊ะเด็กๆมาตบมือให้กับผู้แสดงด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนิทานเรื่องนี้สนุกไหมคะเด็กๆค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องของใครคะคุณแม่น้องนิวใช่ไหมคะที่มาร่วมแสดงละครกับเราด้วยเห็นไหมคะ
2: สนุกไหมคะคุณแม่เอก
3: สนุกมากเลยค่ะ
2: ไหนคุณแม่เอกลูกอยู่ตรงไหนคะ
3: ใส่หัวกว้างค่ะ
2: อยู่ไหนนะ
3: หัวกว้าง
2: ลูกคุณแม่เอกวิ่งมาหาคุณแม่เอกสิ
3: วิ่งวิ่ง
2: แม่อยู่ไหนกอดหน่อยแม่อยู่ไหนกอดหน่อยกอดอึ๊บวันนี้แสดงเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรนะหมาตัวอะไรนะหมูกวางแล้วคุณแม่แสดงเป็นอะไรฮะ
4: ยาย
2: แม่

0: าย
1: อยากให้แม่มาบ่อยๆไหม
0: อยากแล้ว
1: ดีจังเลยเอาคุณแม่พาคุณลูกไปนั่งที่เลย
0: คุณครูคะนอกจากนี้จะมีนิทานเรื่องอะไรไหมคะ
2: นิทานอีเลงเคงโคง
0: อีเลงเคงโคงก็คือเด็กๆ ก็จะมีส่วนร่วม
2: ค
0: ุณแม่ก็จะมีส่วนร่วมโรงเรียนก็จะมีส่วนร่วม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นมอบเวลาให้คุณครูเลยค่ะ
3: นิทานจากคุณครูวันนี้เด็กๆและแม่อาสาจะมีส่วนร่วมด้วยค่ะแต่ตอนนี้ขอแจกอุปกรณ์ประกอบจังหวะกันก่อนดีกว่าค่ะ
2: เด็กค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร้องเพลงนะคะมาร้องเพลงแล้วก็เล่าละครไปด้วยเล่านิทานนะคะอีเลงเคงโคงค่ะมีห่างตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เคยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแต่ห่างตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงเจ้าห่างแต่งตัวไม่มัวโอเอโคแดงสุดเท่เก๋กว่าใครใครเจ้าห่างสุดใจส่งเสียงเป็นเพลง
4: อีแรงแรงร้อง
2: กลับบ้านดีกว่านาที

0: ามามีส่วนกับโรงเรียนนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเกือบทุกอย่างนะคะที่โรงเรียนจัดอย่างเช่นกีฬาสีใช่ไหมคะโครงงานแล้วก็พ่อแม่อาสา
0: ค่ะแล้วตอนที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับตอนที่เข้ามามีส่วนร่วมนี่แตกต่างกันมากแค่ไหนคะ
1: ตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆที่เป็นเพื่อนๆลูกๆเป็นยังไงใช่ไหมคะพอเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนได้มารู้จักคุณครูรู้จักอาจารย์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆของลูกๆใช่ไหมคะก็อบอุ่นมากแล้วก็ดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะทำให้อีนึกออกนะคะว่าเวลาลูกเล่าถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นยังไงคุณครูท่านนี้ท่านนั้นเป็นยังไง
1: ใช่ไหมคะ
2: ส่วนห้องนี้เด็กๆ เขากำลังจะเรียนอะไรนะก็ดูอุปกรณ์บนโต๊ะแล้วเยอะแยะทีเดียว
0: ได้กลิ่นหอมๆมาจากห้องนี้นั่นเองค่ะลองตามไปดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่จะมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนไรสวัสดีค่ะโอ้นี่เราอยู่ในร้านอาหารหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆเหมือนร้านอาหารเลยเนาะใครได้กลิ่นหอมๆบ้างโอ้ยหอมจังเลยหอมมากแล้วคุณแม่ท่านนี้คือ
3: แม่จ๋าค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่จ๋าค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: วันนี้คุณแม่จ๋ามาเปิดร้านอาหารเลยหรอคะ
3: วันนี้แม่จ๋าจะมาสอนเด็กๆทำขนมค่ะแต่ว่าแม่จ๋าไม่ได้สอนแค่ทำขนมนะคะแม่จ๋าจะมาพูดถึงโภชนาการของอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะนะคะโดยวิธีการผ่านการทำขนมครกค่ะ
0: นี่คือขนมครก
3: ค่ะที่โรยหน้าด้วยอาหารหลัก5หมู่ค่ะข้าวโพดเผือกแครอทต้นหอม
0: ใครชอบทานขนมครกยกมือขึ้น
3: ว้าวเด็กๆจะชอบทานขนมครกนะคะ
0: อร่อยแน่ๆเลยใครไม่ชอบทานขนมครกปรบมือหนึ่งครั้งโอ้ยเก่งมากเลยเด็กที่นี่หูไวมากๆเลยเอาล่ะค่ะถ้างั้นไม่รบกวนเวลาแล้วให้คุณแม่จ๋าได้ลงมือสอนเลยนะคะ
4: เวลาเตรียมงานกันนะคะพวกเราก็คุณแม่คุณครูอาจารย์ใหญ่นักเรียนก็จะได้มาคุยกันว่าเด็กๆคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเตรียมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะเด็กๆตอบว่าเขาชอบทานขนมเขาอยากรู้คุณค่าของเรื่องอาหารคุณแม่ก็จัดเตรียมเรื่องที่เด็กๆต้องการมาค่ะ
3: หมู่ที่1นะคะได้แก่อะไรคะโปรตีนนะคะเด็กๆโปรตีนของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ไข่ถั่วแล้วก็นมนะคะหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวน้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะต่อไปเป็นหมู่ที่3นะคะหมู่ที่3ได้แก่เกลือแร่นะคะเกลือแร่ได้แก่ผักใบเขียวแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะหมู่ต่อไปคือหมู่ที่4อะค่ะคือวิตามินนะคะวิตามินก็ประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะคะและก็หมู่ต่อไปเป็นหมู่ที่5หมู่สุดท้ายคือไขมันนะคะเด็กๆ

0: ไขมันตอนนี้เราก็ได้มาจากกะทิแล้วก็น้ำมันนะคะ
1: วันนี้คุณแม่เอากิจกรรมเรื่องให้ความรู้ทางด้านโภชนาการอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะซึ่งในวัยของน้องตอนนี้ก็ในที่โรงเรียนก็กำลังเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่อยู่แล้วคุณแม่ก็นำแผ่นชาร์ตมาแล้วก็นำตัวอย่างของจริงมาแสดงให้น้องเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆ เขาก็สนุกสนานมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเวลาคุณแม่ถามก็จะยกมือตอบแย่งกันตอบซึ่ง เป็นการฝึกความกล้าหาญของเด็กๆ ด้วยค่ะ
0: ช่วยกันหั่นเลยนะคะหั่นแล้วใส่ถ้วยเอาไว้เลยนะคะเด็กๆ
2: ซึ่งตอนนี้ก็ให้เด็กๆได้หั่นผักเตรียมส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการสอนทำขนมครกจากแม่จ๋าและแม่เอกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
3: ตอนที่เข้ามาร่วมครั้งแรกนี่นานมาหรือยังคะ
0: ร่วมครั้งแรกเหรอคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะ
3: ครั้งแรกเหรอคะ
0: แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้มาเห็นเด็กๆในสังคมของเด็กๆค่ะว่าเวลาเด็กๆ เขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขยังไงเขาสนุกยังไงกับเพื่อนๆค่ะเวลาที่ลูกเราไปคุยที่บ้านว่า เพื่อนของหนูชื่อนี้ชื่อนั้นแม่ก็จะได้เห็นภาพของเด็กๆจริงๆนะคะ
3: ค่ะอันนี้จะเป็นหมู่ของแป้งใช่ไหมคะหมู่ผักอะไรนี้ใช่ไหมคะเด็กๆชอบไหมคะ
0: เด็กๆชอบค่ะเพราะว่าขนมครกเนี่ยค่ะก็เด็กๆทุกคนก็ชอบอยู่แล้วค่ะ
3: ค่ะเวลาที่เขาชอบไม่ชอบนี่คุณแม่รู้ได้ยังไง
0: รู้ได้ยังไงพอเขาทานแล้วเขาก็จะบอกว่าขออีกค่ะขออีกค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยอยากให้เขาชอบมากขึ้นแม่ก็เติมน้ำหวานลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเติมน้ำเชื่อมลงไปสีแดงสีเขียวรสองุ่นสีม่วงสีส้มก็น้ำส้มคือพวกนี้คือเด็กๆสามารถหยอดได้เองแต่ว่าถ้าจะเป็นเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราก็ใช้เป็นแครอทก็ใส่เป็นสีส้มลงไปฟักทองก็เป็นสีเหลือง
3: สีม่วงก็เป็นสีใสอย่างนี้รู้ใจเด็กๆอย่างนี้เนี่ยมีคำถามค่ะว่าคุณแม่จ๋าเนี่ยต้องจบเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าครุศาสตร์การเป็นคุณครูมาหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้จบทางนี้เลยค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจบมาทางด้านไหนคะ
0: แม่จบทางด้านโฮเทลแมเนจเมนต์นะคะ
3: ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย
0: ไม่เกี่ยว
3: แต่สามารถมาสอนได
0: ้
3: ดีมากๆเลยค่ะดูสิคะเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เจ๊สายหยุด
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ๊
4: ถ้ามันไม่คืนนี่

0: ไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
0: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: ช่วยด้วยนะคร
7: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
8: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
7: ป่ะพี่ให
6: ้ขอบคุณครับ
7: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
9: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ

ำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มง
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
2: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต๋าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

0: ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
3: good boy
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
4: don't get 6
5: don't get a 6
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะเกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี
6: ้
0: คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
7: Four and four is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
8: 6
9: 10
10: Okay I'll just be
0: 10เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
1: โอเค hands up if number 6 won your race are you the same pair Arthur and Sam that's two votes for number 6 then
0: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักทอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้ง

0: ซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
1: This one your race 1 2 3 4 5
0: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมถอย4ครั้งให้ได้100เป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมถอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนถอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
1: ้ And let's have the B team 6 The Shante what do you want to do keep it as 6 or times it by 10
2: Keep it as 6
1: Okay You've got a 3 Luca
2: 30
1: You're going to times it by 10 30 5 what are you going to do Shahino.
3: 50.
1: Good boy. You're going to times it by 10. What is it? Sam.
4: 30.
1: Okay. So, A team, what do you need to roll to get a perfect score? Samaya.
5: A 3.
1: And what would you do with a 3?
5: Times it by 10.
1: And have 30. Absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go.
0: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
1: 96 Okay people look at this Could this game be a draw Alice can you really carefully explain how it could be a draw
6: We could both get 100 because we could, if we got 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
1: So potentially we've got another draw.
0: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
1: Ben
7: Times 2 by 10 to make 20.
1: And then your total will be?
7: 90.
1: Brilliant.
8: 3.
1: 3. What do you want to do? Marcus.
9: Keep it.
1: Keep it as 3. Which takes your total to 99, which means you're the winners!
10: Yay!
0: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของชั้นอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
11: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
11: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
12: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทํารายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
11: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์

0: อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
1: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยาก

0: ให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กคนนี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความระบายให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
1: คนเช่นเข้าเน็ตนะ
2: ครับเข้าเน็ตก็ได้
1: ใส่ย
2: ู
1: ทูบใส่อะไรบ้าง
2: ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ถังเก็บนะคะไม่ได้ใส่ถังเก็บ
1: ไม่ได้ใส่ถังเก็บเมื่อกี้ไม่ใส่ถังเก็บมันก็ไม่เข้า
0: อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันนี้เขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะออกไปได้ชอมก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วเขาก็เป็นคนเปิดว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะเราก็จะบอกคนใช้บริการน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมกระโพดก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบตีนซองตอนแรกๆเข้ามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าวโพดเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับข้าวโพดเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกกับโพดว่าก็โพดเนี่ยคนเราเกิดมามันก็ต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ก็โพดทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมุตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมุติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมเขาจะถึงอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยเพราะกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
3: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้ว ก็ต้องไปติดบัตรติดซอง

0: บัตรจิ๊กซอว์เสร็จเราต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จเราก็ออกไปให้บริการได
1: ้น้องแพลก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมบูรณ์นะครับตอนที่เขามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็เป็นเล่นกับเด็กแพรทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวินิพนธ์การให้บริการวินิพนธ์ของแพรคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพรเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพรจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาทันเองก็จบแพลก็จะไปถามเขาเอ้ยเมื่อไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สำหรับผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี้ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับนึงแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกติครับผมก็จะเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กคนนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กคนนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถเฝ้าเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี
2: ้คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีอะค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้

0: จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
1: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: ระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อย่างนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการจัดการการเรียนรู้ของเราบ้าง
3: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพะครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
6: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสน

0: สนใจอยู่ช่วงเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้ตอนนี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือเฟซบุ๊กนี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเลอะเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ตัวหนึ่งนะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยยินนี้สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้านึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมภาระต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้เป็นที่ที่มันน่าสนใจอะค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 ล่ะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS ภูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างนี้ครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลย มีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปหน่วยคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื่นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับ นี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ /note/คุณครูสุทัศน์โน้ตอะไรนะครับ
6: 87081ครับ
5: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละ

เสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปุ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: ใส่กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารใน

0: ลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร4ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิด นั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆ
1: ทะลุมิติโอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชอาวาสสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดไทยในฮ่องกงประกอบด้วยวัดพระธรรมกายห้องริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีนายพัชระสุลักษณ์อนวัตรและคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีวัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดกระแดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิการาชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยัคมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2509ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเ
สำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา

ดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์026235500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

0: ในลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหา
2: ทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ
1: อะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.
4: อัดของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th ทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: หลวงรัชกาลที่4ไงลูก
1: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
0: ใช่แล้ว
1: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
0: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
1: ๆได้รู้จักแน่ๆครับที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
3: น่ากลัวจัง
1: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ

0: สุริยคราชเกิดแล้ว
1: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
0: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
2: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
3: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
2: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
3: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวง
4: ราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
3: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะ
4: เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะในไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟัง
5: นี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์
4: การรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
3: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวง

วัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราจะเรียนพุทธประวัติเราจะให้นักเรียนราคาก็ไม่แพงนะคะไปถ่ายเอกสารมาแผ่นละ50นะ50สตางค์นะคะเรามีนักเรียนอยู่30คนนะคะแล้วก็ไปหาภาพมา30ภาพให้นักเรียนระบายสีแล้วก็แจกนักเรียนไปฮะเลขที่1ก็ได้แผ่นที่1เลขที่2ก็ได้แผ่นที่2ให้นักเรียนระบายสีแล้วก็ทากาวให้ติดกับกระดาษอีกแผ่นนึงกระดาษอีกแผ่นนึงนะฮะอาจจะเป็นกระดาษที่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะระบายสีแล้วทากาวแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะฮะตัดเลยค่ะเราจะต้องพับครึ่งนะคะดิฉันขออนุญาตขีดเส้นเลยค่ะดิฉันจะให้ภาพนี้ตั้งขึ้นดิฉันวัดนะคะวัดจากภาพนี้มาถึงคนของภาพนี้ค่ะปลายภาพนี้ค่ะเราวัดขึ้นไป1เท่าแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ตีเส้นลงมาห่างกันประมาณ1เซนกว่าตรงนี้ฮะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันถ้ามือใหม่นี่ฮะเราก็ต้องร่างค่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะเราก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ฮะแค่นี้ใช่ไหมฮะเราก็วัดขึ้นไป1เท่าค่ะ

0: แล้วก็จุดไว้ค่ะแล้วเราก็ตีเส้นขนาน2เส้น3เส้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวภาพนี้จะห่างจากเส้นกลางนี่3เส้นนะคะแล้วเราก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะนี่คือฉบับล่างนะฮะอันนี้ร่างเสร็จแล้วนะคะดิฉันกรีดเลยนะคะเราก็พับตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็จับตรงนี้ขึ้นนะฮะแล้วเราก็เอามุมนะฮะกับมุมก็เอานี้ตั้งจับนี่ค่ะดิฉันก็ดึงออกไปนะฮะแล้วก็เอาทางนี้มุมกับมุมชนกันแล้วยันพับขึ้นนี่ค่ะตั้งได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากัน
1: กิมลองก่อนนะคะ
0: ตัดได้เลยค่ะตามเส้นนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูไม่สบายใจเกรงว่าลูกศิษย์จะไม่ระวังป๊อปอัพอันนี้มันมีอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับนักเรียนเล็กๆชั้นประถมนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันเกรงว่าจะเป็นภัยเหมือนกันต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะตรงศีรษะอีค่ะแล้วเราก็เอามุมเมื่อกี้มุมขวานะอันนี้มุมซ้ายมุมกับมุมมาต่อกันแล้วมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทับตรงนี้เลยค่ะไปดูนะแอนแอนนี่เห็นหรือยังกลายเป็นตั้งขึ้นมาได้เลย
2: งานเหล่านี้นะคะก็เป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะบางทีดิฉันพบเด็กที่ตัดตรงแขนพระพุทธเจ้านะฮะดิฉันก็ไปเอากระดาษปิดเข้าไปก็ซ่อมได้เป็นการให้เห็นว่ามีวิธีแก้ไขนะฮะแล้วเด็กก็พอใจนะคะแล้วก็นักเรียนก็คงจะภาคภูมิใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานพอประดิษฐ์เสร็จแล้วก็จะให้เด็กออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะอ่านให้เพื่อนฟังหรือมาบรรยายนะฮะเด็กก็ฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วย
3: นางสุชาดาถวายข้ามะทุกปลายาตอนเช้าของวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาซึ่งนางเข้าใจผิดคิดว่าพระสิทธัตถะเป็นเทวดามานั่งอยู่
0: เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะและภาพก็สวยไหมคะ
4: สวยค่ะ
5: เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนได้8พรรษาในระหว่างพระขุนโทธนะประกอบพิธีแลกนาขวัญขนาดนั้นตะวันบ่ายมากแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่บนพระแท่นใต้ต้นว่าใหญ
6: ่พระโหมทั้ง8คนทำนายอย่างเดียวกับฤาษีอาสิตะดาบทส่วนโกธัญญะพราโหมซึ่งมีอายุน้อยที่สุดได้ยกนิ้วชี้นิ้วเดียวและพยากรณ์ว่าพระกุมารต้องเสด็จออกบรรพชาและจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
7: ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยานเทพยดาได้เนรมิตให้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4อันได้แก่คนแก่เจ็บตายและสมณะด้วยพระปัญญาทำให้พระองค์ยังรู้ว่ามหาชนไม่มีใครสามารถหลุดพ้นภาวะทั้ง4นี้ได้
0: เป็นยังไงคะ
4: สวยมาก
8: เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีน้ำพระทัยเข้มแข็งกล้าหาญและมีความฉลาดความสามารถรอบรู้ศาสตร์การปกครองโดยมีวิสาวามิตรเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างดี
0: เป็นยังไงคะเป็นไงคะ
4: สวยมาก
9: เท้าตักเทวราชทรงดีดพิณ3สายให้ท่านสิทธัตถะฟังท่านทรงเลือกเสียงพินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไป
0: ทาง3สายทาง3สายสายอะไรบ้างคะ
4: สาย
0: ตึงสายหย่อน
4: สายกลาง
0: สายตึงกับสายหย่อนสมควรจะปฏิบัติไหมคะ
4: ไม่
0: ควร

0: นี่คือผลงานของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปทำเล่มเป็นใบงานสาระพระพุทธศาสนาใบของนักเรียนนี่ค่ะทุกใบเลยค่ะมีความสำคัญคุณครูก็จะเอาไปรวมกันแล้วก็พอรวมกันแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาอยู่ที่ในห้องของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่า
0: เราจะต้องลดสิ่งที่ไม่ดีของเรานะฮะเช่นกลับบ้านช้าฟุ่มเฟือยขี้เกียจเนี่ยเราต้องลดละคือละสิ่งที่ไม่ดีเช่นพูดจาหยาบคายนะพูดจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเลิกเลยคะเลิกเสพยาเสพติดเช่นสูบบุหรี่นะฮะหรือดื่มเหล้าเบียร์อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นรู้แล้วต้องนำไปอะไรด้วย
1: ใช้
0: ด้วยใช้ปฏิบัติและคิดด้วยและบางครั้งเนี่ยค่ะนะคุณครูก็ควรจะมีการเล่นเกมบ้างเช่นพระโมคคัลลานะให้เด็กๆชูมือขึ้นว่าเป็นฝ่ายซ้ายพระสารีบุตรฝ่ายขวาถ้าคุณครูบอกว่าพระโมคคัลลานะหมายถึงเป็นอัครสาวกฝ่าย
1: ซ้าย
0: นักเรียนต้องยกมือ
1: ซ้าย
0: ถ้าครูบอกพระสารีบุตรต้องยกมือ
1: ขวา
0: ชูมือขวาพระสารีบุตร
1: พระโมคค
0: ั
1: ลลานะ
0: พระสารีบุตร
1: พระสารีบุตร
0: พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะผลจากการลงมือปฏิบัตินะเด็กก็จะเรียนรู้ถึงการประดิษฐ์สื่ออันนี้ขึ้นมาได้นะแล้วเด็กก็อาจจะไปต่อยอดเช่นอาจจะเห็นภาพอย่างอื่นที่ไม่ได้เหมือนกับเราก็ไปถามเพื่อนได้นะเพื่อนก็อาจจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะเด็กเกิดชอบเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2: ตลกตรงที่ได้ทำบังอั
3: พเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น
4: ได้สับเรื่องได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติสนุกได้ทำภาพป๊อปอัพแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟัง
0: นักเรียนก็เกิดซาบซึ้งในวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้เรียนโดยการอ่านเฉยๆเรียนด้วยการปฏิบัติเป็นการจูงใจให้เด็กอ่านเด็กบางทั้งถ้าเป็นหนังสือล้วนๆหรือภาพธรรมดาก็ดูเผินๆแต่ถ้ากลายมาเป็นภาพเหล่านี้ค่ะเด็กก็จะชอบดูนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นน่าสนใจเป็นสื่อที่ไม่แพงเราถ่ายเอกสารเพียง50สตางค์เราก็ทำได้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่ต้องไปซื้อมามากมายดิฉันคิดว่าได้รับความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะไม่ลืมที่จะนำอันนี้ไปเย็บเล่มนะคะแล้วก็เป็นผลงานให้นักเรียนภาคภูมิใจมาวางไว้หลังห้องนะคะเด็กก็จะมาเปิดดูกันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เด็กก็ชอบค่ะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของเด็กเป็นสำคัญเด็กเป็นศูนย์กลาง

0: การทันเหตุการณ์นะครับการทันเหตุการณ์เราก็เลยได้นำเอาเรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาในหลักสูตรของโรงเรียนวัตถุประสงค์ของการเรียนข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ถึงสภาพทั่วไปของบ้านเมืองนะครับความเป็นมาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในรอบวันต่างๆที่เขาจะได้ศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือข่าวต่างๆที่เขาได้รับหรือบริโภคเข้าไปเนี่ยเขาจะได้นำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเตรียมตัวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
1: กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและอยากอ่านข่าวเพื่อให้ทันต่อข่าวสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษาได้เดินทางมาเพื่อติดตามผลการวิจัยถึงการจัดการเรียนการสอนเรื่องข่าวและเหตุการณ์ของชั้นเรียนในวันนี
2: ้ที่สนใจทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับเพราะพบว่าเด็กไทยเนี่ยได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือบริโภคข่าวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยฉะนั้นเวลาที่สอนเนี่ยจะพบเลยถ้าเราจะถามปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้นะครับหรือว่าตอบแล้วไม่ตรงประเด็นก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาโดยทำเรื่องคำว่ารูปแบบการเรียนรู้นะฮะแบบเน้นประสบการณ
0: ์ข่าวคราวอะไรกันบ้างในเช้าวันนี
3: ้เด็กอายุ4ขวบเล่นประทัดแล้วมือระเบิดปุ้ม
0: มือระเบิดเอาไปประกอบเองใช่ไหม
3: ระเบิดปิงปอง
0: ประกอบเองแล้วก็เกิดการผสมส่วนผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทำให้มือขาดอ่ะ
4: รถเมย์คว่ำที่มาเลเซีย
0: ข่าวและเหตุการณ์นะครับเราก็จะเริ่มจากขั้นนำเนี่ยเราก็จะถามเด็กกันเราเอายกตัวอย่างข่าวมาหนึ่งข่าวเนี่ยว่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญและหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรทุกฉบับสื่อทุกอย่างลงข่าวหมดเราก็จะคุยกับเขาเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวครูให้ดูข่าวอันนี้ครูมีหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ข่าวเด่นวันนี้เขาบอกว่าทัวร์ไทยพลิกคว่ำตาย25สยองขวัญมาเลเซียนะครับอันนี้เป็นข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดลินิวนะครับแล้วลองดูอีกอันนึงถ้าข่าวไหนเนี่ยที่เป็นข่าวเด่นๆนะครับก็จะพาดหัวตัวใหญ่นี่ไทยรัฐนะครับทัวร์นรกมาเลชนวินาศไทยสยอง25ศพนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งถ้านักเรียนอ่านเป็นประจำเนี่ยก็จะได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละวันเนี้ยมันมีข่าวอะไรขึ้นบ้างเด็กก็สามารถที่จะตอบปัญหาได้ว่าวันนี้ถามว่าวันนี้มีข่าวที่เราเด่นๆในนี้มีอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะตอบได้เดี๋ยววันนี้ครูจะแจกหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนลองพิจารณาดูซิว่าในเนื้อหาของในหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างลองดูก่อนแจกไปครับนักเรียนพยายามเปิดให้ได้ทุกหน้านะครับว่าในแต่ละหน้านั้นมีอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนเรื่องข่าวว่าข่าวมันคืออะไรที่เขาอ่านไปเนี่ยเขารู้ไหมว่ามันเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ทีนี้เรามาดูว่าข่าวและเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเรามาดูที่ PowerPoint อันนี้ข่าวและเหตุการณ์เนี่ยข่าวก็คือรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจซึ่งเพิ่งค้นพบหรือถูกค้นพบใหม่หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองให้เขาวิเคราะห์ข่าวเราจะมีตัวอย่างข่าวให้เขาก่อนนะครับว่าให้เขาสังเกตว่าข่าวเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับใครเป็นคนพูดแหล่งข่าวจากอะไรบ้างแล้วก็เนื้อข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเด็กเขาก็จะอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าข่าวเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงไหมให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวอันนี้สิว่าข่าวบนกระดานเนี้ยมันเป็นที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจมอยู่ในทะเลช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามันมีปริศนาวัตถุลึกลับจริงๆที่เกิดขึ้น

0: แต่นักเรียนดูคำว่ามีเสียงล่ำลือกันว่ามีคนความคิดเห็นของคนอื่นและที่พูดออกมาว่า
1: ครูเนี่ยจะรู้ว่าเด็กเนี่ยคิดอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าครูในสมัยใหม่เนี่ยควรจะสอนเรื่องการวิเคราะห
0: ์คือถ้าเขาวิเคราะห์ข่าวได้เขาอ่านข่าวได้เนี่ยเขาก็จะคือไม่หลงเชื่อข่าวนั้นอย่างเดียวแล้วก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยจะให้ไม่วิเคราะห์ฉบับเดียวนะครับต้องอาจจะสัก2หรือ3ฉบับในเนื้อข่าวเดียวกันลองวิเคราะห์ดูว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวเท็จหรือข่าวจริงนะครับเมื่อเด็กเขาสามารถวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิจารณญาณในการคิดของเขาแล้วล่ะว่าจะบริโภคหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่ให้ข่าวที่ถูกต้องบางคนอ่านไม่อ่านฉบับเดียวบางบ้านรับ2ฉบับคู่กันแล้วก็มาลองเปรียบเทียบข่าวดูว่าได้ไหมถูกไหมข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักอ่านข่าวติดตามข่าวและถ้าสามารถจะทำได้ก็คือวิเคราะห์ข่าวเป็น
0: จัดหมวดหมู่ประเภทของข่าวชัดเจนข่าวมีเนื้อหาสนุกและใช้ภาษาที่สุภาพไม่หยาบคายการทำหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเราจะเรื่ององค์ประกอบของการทำหนังสือพิมพ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเช่นมีพาดหัวข่าวมีเนื้อข่าวอะไรบ้างนะครับเมื่อเราสอนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำหน้าที่บรรณาธิการข่าวหมายความว่าเป็นคนรวบรวมข่าวใครจะทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวนะครับก็ไปหาข่าวมาใครเป็นคนจัดทำรูปเล่มในการจะนำเสนอเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4คนนะครับและส่งตัวแทนมารับกระดาษหนังสือพิมพ์ไปแบ่งกลุ่มเลยครับ
2: ไม่กับเราเขียนข่าวก็ได้แล้วนี่เป็นบรรณาธิการ
3: นี่เป็นบรรณาธิการนะเดี๋ยวเขาเป็นผู้สื่อข่าวให้
4: แล้วเขากับอิงเป็นอิงข้อสามข้อสี
3: ่ผู้จัดทำรูปเล่มอะไร
0: แล้วหนังสือพิมพ์เราตั้งชื่อหรือยัง
5: ต
0: ั้งแล้วชื่อว่า
5: คันลองไทย
0: คันลองไทยโอเคได้คันลองไทยก็ได้ใช้ได้ทำหัวหนังสือพิมพ์ให้สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาทำข่าวย่อยๆออกมาเมื่อแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมือทำให้เขาลงมือทำโดยจะให้ใช้เวลาสักประมาณ4สัปดาห์ในการทำและให้เขาดูต้นข่าวจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในโรงเรียนก็ได้ผู้สื่อข่าวอาจจะไปหาข้อมูลจากน้องป.1ก็ได้ป.2ก็ได้แล้วก็นำมาเขียนข่าวThank you.

0: เด็กเนี่ยจะมีความชอบในการที่จะทำข่าวได้เขียนข่าวเองทำอะไรเองอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอะไรลักษณะนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะทำข้อมูลของเขาออกมาเองได้หรือว่าข่าวที่เขาแต่งขึ้นมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเขา
1: เป็นการคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยเอาเด็กเป็นสำคัญและทำนองเดียวกันมีวัตถุประสงค์รองก็คือว่าให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะทำหนังสือพิมพ์ออกมาอ่านเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูง
0: ที่ให้ไปทำข่าวมาแล้วประมาณ4สัปดาห์เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะให้นำเสนอแต่ละกลุ่มให้นำเสนอข่าวที่ตัวเองไปทำมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างและรูปแบบการนำเสนอการจะให้นำเสนอเนี่ยนะครับเราก็จะบอกกับเด็กไว้ว่าเวลานักเรียนจะนำเสนอเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูลองหาข้อมูลดูที่ว่าเวลาเขาอ่านข่าวตอนเช้าทำยังไงนะครับดูจากโทรทัศน์ก็ได้หรือว่าฟังจากวิทยุก็ได้นะครับแล้วเราก็มาลองวางแผนกันดูที่ว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับโดยให้ทั้งกลุ่มเนี่ยออกไปนำเสนอพร้อมๆกันนะครับ4คนถ้ากลุ่มละ4คนก็นำเสนอพร้อมกันทั้ง4คนเลยแล้วก็แบ่งข้อมูล
2: ยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวชาวนี้ที่สาธิตจุฬานครับ

0: ที่มาในรายการของเราโอ้เหนื่อยขอพูดธรรมดาหนังสือพิมพ์ที่เราจะนำมาวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์คลองไทยรับการสนับสนุนจากพวกเราทั้ง4ท่านซึ่งในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมากมายทุกประเภทซึ่งเราเล่าสู่กันฟัง
1: โอ้ย
0: เรื่องแรกครับเมืองไทยได้ชิง3ถ้วยโดยเป็ดปวีณาได้รางวัล3ถ้วยจากการแข่งขันนะครับเป็ดปวีณาได้3ถ้วยตามภาพที่เห็นด้านช่องนี้นะครับจากการแข่งขันโอลิมปิกเป็ดปวีณาได้แข่งขันดูดซ่วมชนะได้ถึง3ครับแต่ละลูก
2: เชิญครับ
3: ต่อไปนะคะเป็นข่าวกีฬาค่ะนี่ข่าวกีฬาที่เด่นที่สุดของวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันตาวานเกมค่ะการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด4ประเภทคือ1ชนก้น2วิ่งควาย3ทำนาและ4เป็นที่นิยมของทุกท่านค่ะคือเล่นเฟซบุ๊กค่ะด้วยผลการสรุปการแข่งขันวันนี้นะคะ
4: เราให้อิสระในการเขียนข่าวของเขานะครับเพื่อให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนเป็นพล็อตออกมาว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเด็กจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาแต่งข่าวออกมา
5: หกคนนะฮะ 80% ของเด็กชอบวิธีนี้เพราะเป็นวิธีที่เขาได้กระตุ้นให้เขาได้คิดกระตุ้นให้เขาได้ทำงานและอีกประการนึงก็คือว่าพอใจในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะครับ

0: ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม่
0: ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได้
0: ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดอะตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอะลูก
1: ไม่ต
0: ้องนะคะสิ่งไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ตัดอี
0: ใช
1: ้
0: อ
1: ี
0: ตัดอีตัดอีนักเรียนไ
2: หมได
0: ้อะไรเช่น
2: มอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์ใครได้ใครได้ ride a
1: horse
0: ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติมใครตอบยกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
3: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
1: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำรันนิ่งใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคโอเค very good everybody running run or not กดกันนะคะ present continuous เป็นกดอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมอิ่งเป็นไงเติมอิ่งในช่องที่หนึ่งนะคะมันมีคำบางคำนะคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
1: what
0: three

0: าผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่าไลค์ไลค์เป็นกริยาไหม
1: เป
0: ็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวพูดจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลันเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกแค่นี้ได้ไม่มีวอลันเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้าแบ่งกันลูกแจกได้แล้วใช่ไหมคะอันเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject ใช่ไหม he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอพวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใด pronoun เก่งมาก pronoun นะคะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มี
1: แค่ is and
0: ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is and are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะนั้นในตรงทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาประสานมาสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is and are บวกไอ is and are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่าน
1: า
0: วคำว่า at the moment โอเคไหมเก็ตไหมคะ
1: เก็ต
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็ match and then make the sentence โอเค I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking โอเคเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะเห็นไหมคะ

0: หยิบไปคนละใบดีกว่าเพื่อความอ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: เฮ้อาชูมินิสโอเคเกิดอ่ะโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันนะเลย speak english speak english ได้แล้ว1คู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ผู้ขอบาลานเซียมาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะโอเคก็มันคือช่วงนี้คู่นี้ก่อนก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครกับใคร
2: มือส่งแทน
0: โอเคไม่เป็นไรสองแผ่นไม่เป็นไรอ่ะโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourself show you to your friend
2: he is running
0: okay yes okay he is running ผมให้เพื่อนหน่อยอ่ะใครได้อีกใครอีกใครอีกยกมือโอเคเอามิม come on please What is his name? What is his name? Cow. Okay.
2: He is eating sandwich at.
0: Put some. I try again, please.
2: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing. Very good. ถ้า every day มันเป็นเรื่องของ present simple. Okay. อีกสักคู่สิอีกสักคู่อีกสักคู่โอเค

0: Ferrari now.
1: โอ้โห Ferrari.
2: What does it mean? Oh, Ferrari.
0: คำศัพท์
2: คำศัพท์ Writing. Okay, you spell writing.
0: W-R-I-T-I-N-G.
2: Very clear. ส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมี10มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทำในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
0: ต
2: ้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม He is like
0: sharing
2: เดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
3: เห็นไหม
2: ข้อหนึ่งนะคะ
3: She is playing the piano
2: นะคะ
3: She is playing the piano
2: นะ
3: He is cleaning his dish He is going upstairs
2: He or she
3: He
2: นะดูรูปภาพด้วยเป็น He ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 She รูปนี้นะ She is combing her hairNumber 6, she is drinking a cup of tea. Number 7, she is driving a car. And สุดท้าย she is
0: phoning.
2: อะไรนะ
0: phoning
2: แปลว่าอะไร phoning โอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูนะคะอยากเล่นเกมอีกไหม
0: อยาก
2: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก คุณภูมิมีเกมให้เดี๋ยวเล่น

0: อยู่อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคหันไปถามเพื่อนและถาม
1: ฮูก็อตฟิลิป
0: โอเคฮูก็อตฟิลิป
1: โอเค
0: ทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง
2: what
0: is
2: what
0: is หรือโอเค you got team โอเค what is team doing
1: team is playing ball with his sister
0: โอเค is team playing football with his sister
1: yes
0: okay very good yes very good
3: and การครับเพราะฉะนั้นความง่ายของมันนะฮะคือคนที่ใช้งานที่เป็นคนสร้างแบบทดสอบเนี่ยสามารถสร้างโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆสำหรับเนื้อหาที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ไม่รู้ว่าพอจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ไหม
4: มากเลยครับจะได้ไปลองใช้กับนักเรียนจริงๆมันสร้างความตื่นเต้นนะแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุด
3: ก็ถ้าสมมุติว่าเด็กๆได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากยิ่งขึ้นก็น่าจะดี
4: ครับ
3: ขอบคุณอาจารย์อนุสรมากครับ
4: ครับผมเช่นกันครับ
3: ครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูตอนที่อาจารย์ลองนำไปใช้ครับ
4: ครับผม
3: สรุปโดยรวมของเนื้อหาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ facebook.com กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องยืนยันอีเมลด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครนั้นเป็นอีเมลแอดเดรสของเราจริงๆหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนหาเพื่อนครับโดยที่ระบบของ Facebook สามารถดึงเอาอีเมลต่างๆที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เราใช้งานขึ้นมาแสดงให้ได้เลยครับว่าบรรดาผู้ใช้เหล่านั้นมีใครบ้างที่ใช้ Facebookแล้วเราก็สามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นเพื่อนของเราได้ในทันทีครับและที่สำคัญในวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของการทำแบบทดสอบผ่าน Facebook แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Quizzes ครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเข้าไปที่ Quizzes จากนั้นก็จัดการสร้างแบบทดสอบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า Knowledge Quiz ครับโดยเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อของการทดสอบรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆและก็การจัดลำดับของผลลัพธ์ของการทดสอบครับแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนแต่ละคนอยู่ในกลุ่มระดับใดอย่างเช่นดีมากพอใช้หรือต้องปรับปรุงครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คำถามและตัวเลือกต่างๆซึ่งในช่องตัวเลือกนั้นเราสามารถระบุได้ครับว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องท้ายสุดครับหลังจากสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยก็ publish หรือส่งแบบทดสอบดังกล่าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองนักเรียนของเราก็จะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนหรือว่าหลังบทเรียนได้แล้วแล้วก็ยังเป็นการให้เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนในภายหลังได้ด้วยครับ
4: พอได้รับความรู้จักอาจารย์แว่นก็คือเรามาต่อยอดได้อย่างเรื่องของการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมในควิซต่างๆที่เราสามารถออกแบบฝึกหัดมาเสริมให้เด็กโดยเด็กเขาก็เกิดความตื่นเต้นมันได้จุดหนึ่งคือเด็กที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามาเป็นหนังสือเล่มๆเขาไม่อ่านแต่ถ้ามาเป็นข้อความมาเป็นควิซที่ถามแล้วมีช้อยให้เลือกเขากลับอ่านเพื่อจะตอบว่ามันถูกมันผิดอันนี้คือดึงแรงจูงใจแต่ทีนี้เราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลคะแนนแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของฝึกทักษะกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะจำได้ไหมว่าคาบแรกครูสอนในเรื่องของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร

0: ารถูกไหมเออสมัยก่อนเราสื่อสารด้วยวิธีไหนมั่งการสื่อสารมีอะไรมั่งจดหมายเขียนจดหมายโทรศัพท์มีอะไรอีกการพูดเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารการพูดการอ่านใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้รูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่เออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวไหมน่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการใช้การสื่อสารในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่แรกเราบอกว่าเราทำโดยเรารู้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้แต่พอคุยกับอาจารย์แว่นแล้วเนี่ยสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแบบทดสอบที่เราจะใส่ลงไปยังไงดีเราจะทำลงไปยังไงให้เด็กได้ฝึกทำใช่ไหมง่ายขึ้นใครมีอีเมลบ้างมีไหมมีอีเมลโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมอันเด็กวัยรุ่นมีอีเมลเอามือลงครับครูก็มีอีเมลนะคราวนี้เคยเล่นอีเมลแต่ตอนนี้มีอะไรที่มากกว่านั้น
1: Facebook
0: Facebook ใช่ไหม Twitter รู้จักด้วย Hi-Fi เคยเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเล่นเข้าไปเล่นอะไรเล่นเกมใช่ไหมไหนใครเข้าไปเล่นเกมมาจำเลยโอ้โหยอมรับดีมากเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมส่วนใหญ่ไปเล่นเกมนะเข้าไปเล่นเกมใน Facebook แต่วันนี้ครูจะมาบอกว่า Facebook จริงๆมันทำได้มากกว่าการเล่นเกมทำอะไรได้มั่งเวลาเราเรียนใน Facebook แล้วเราเข้าไปใน Facebook เจออะไรมั่งก่อนหนึ่ง
1: เจอ
0: เพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรอีกข้อคอมเมนต์ข้อความเคยไปโพสต์ไว้ไหมเคยอันนี้คือการสื่อสารยังสื่อสารแล้วนี่คือการสื่อสารแล้วแต่เราใช้การสื่อสารถูกต้องหรือเปล่าใช้สื่อสารถูกต้องบ้าง Facebook เป็นสื่อที่มันเป็นสาธารณะถูกไหมลูกคือเราไปโพสต์อะไรไว้ไปเขียนข้อความอะไรไว้คนอื่นก็ทำไม
1: เห็นหมด
0: เพราะฉะนั้นภาษาเราเขียนลงไปใน Facebookใช้คำหยาบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: คราวที่แล้วเราพูดถึงเสียงในภาษาไทยจำได้ไหมมีกี่เสียงนะเสียงในภาษาไทยมีกี่เสียง
1: 23
0: 3เสียงมีอยู่3เสียงได้แก่เสียงอะไรเสียงแท้2เสียงแปร3เสียงดนตรีเสียงไหนสำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงเปล่าเสียงไหนความเสียงมันเปลี่ยนแล้วความหมายเปลี่ยนเสียงดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงของอะไรวรรณยุกต์เสือฮะความหมายเปลี่ยนไหมจากเสือไปเป็นเสือใส่ไหมโทเป็น
1: เสื
0: ้อเอาเสือไปทำเป็นเสื้อแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อความใน Facebook ครูเห็นหลายคนเขียนวรรณยุกต์ทำไมผิดเขียนวรรณยุกต์ผิดไม่เอกเป็นไม่โทไม่โทเป็นไม่ตีสลับหมดเลยเพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะรู้แล้วว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเข้า Facebook แล้วลองไปดูซิเพื่อนคนไหนเนี่ยเขียนผิดมั่งถ้าเพื่อนเขียนผิดลองแนะนำสิเอ๊ะที่ถูกควรเป็นคำนี้หรือเปล่าที่ถูกควรเป็นคำนั้นหรือเปล่าแต่อย่าไปว่าเขานะใช้ Facebook ในการแนะนำถูกไหมช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะอ้าวทุกคนมีอีเมลถามต่อมี Facebook ทุกคนไหมมีไหมมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราลองแอดครูเป็นเพื่อนก่อนวันนี้ครูจะเป็นเพื่อนนักเรียนเลยก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูรับแอดนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะอ้าวมาแล้วนะโอเคยืนยันนะครับของนักเรียนขึ้นยังเข้าไปชมของครูได้ยังลูกลองเข้าสิแล้วมาดูของครูนะคราวนี้เราจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบเล่นๆสนุกสนานนะเจอนะคราวนี้แบบทดสอบชุดที่1ภาษาไทยชุดที่1นะพื้นฐานวิชาภาษาไทยเขาบอกว่าพยัญชนะของไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเรียนแล้วคลิกเลยลูกคลิกพร้อมกันไม่ต้องลอกกันนะเดี๋ยวคะแนนจะออกมา

0: ทำหมดยังหมดแล้วไหนใครได้เต็มมั่งใครได้เต็มมั่ง 100% เลยโอ้เก่งมากไหนใครได้ 80% ใครได้ 70% ใครได้ 60% 50% มีไหมไม่มีโอแสดงว่าเก่งนะเนี่ยได้ 70% อัพขึ้นทุกคนเลยง่ายกว่าการทำในกระดาษไหมง่ายกว่าดูดีกว่าไหมดีกว่าเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเล่นคอมพิวเตอร์คราวนี้ผ่านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันในเรื่องของการใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในเรื่องของการทำแบบฝึกหัด
1: ทำให้ผมสนิทกับอาจารย์มากๆเลยครับเพราะว่าการได้คุยผ่านทางนี้มันเหมือนกับทำให้เรากระชับความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนช่องว่างกับอาจารย์ได้ครับ
2: เวลาเจอเนื้อหาที่ไม่เข้าใจจะโทรไปก็อาจารย์บางทีอาจารย์ติดสอนก็เลยจะฝากข้อความทิ้งไว้ที่ Facebook แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบให้ผมได้โอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็รู้สึกดีมากว่าอาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นอาจารย์ของท่านตลอดท่านก็ยังรับฟังเราด้วยแล้วก็ท่านยังให้คำแนะนำหรือบางครั้งเวลาเราคิดที่มันนอกกรอบออกไปท่านก็ให้เสรีในความคิดนั้นฮะก็ถือว่า Facebook กับอาจารย์ก็ดีครับ
0: หลังจากที่ได้นำ Facebook ไปใช้จริงนะครับกับนักเรียนก็พบว่าทำให้เกิดผลดีนะครับคือเราหนึ่งเราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นนะครับในการที่เราสื่อสัมพันธ์กันเพราะว่าวัยรุ่นตอนสมัยนี้เขามี Facebook เป็นของเขาเช่นเราเอาภาพเขาไปลงแล้วเขาก็มีการโต้ตอบกับเรามาทำให้เรารู้ถึงระบบการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงรู้ในเรื่องของบางสิ่งที่เขาอยากจะถามเราในเรื่องของส่วนตัวบางครั้งเขาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้นะฮะเขาก็ปรึกษาครูหรือไม่ก็เรื่องของงานต่างๆที่เขาถามเรามาหรือความรู้ต่างๆที่เขาอยากได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาก็ทำให้เราใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้นครับผม
3: เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าวิธีที่อาจารย์อนุสรณ์นำ Facebook ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึง Facebook ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็มีเป็นข่าวให้เราเห็นกันบ่อยครั้งจริงๆถ้าจำกันได้นะฮะตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ข้อหนึ่งของทาง Facebook เพราะจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเนี่ยไปหาเพื่อนอื่นๆหรือว่าญาติสนิทของเราแต่ประเด็นสำคัญนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องชื่อหรือว่านามสกุลครับแต่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่บางครั้งเราไม่ควรนำไปเผยแพร่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะมีบางคนเอาคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เข้าไปใน Facebook บางคนเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลของครอบครัวใส่เข้าไปใน Facebook ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราโพสใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดเพราะมันอยู่บน Facebook ครับเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่มากนักฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ Facebook ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับทิ้งท้ายเอาไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้จักกับคุณครูหรืออาจารย์ท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจฝากนิดนึงแนะนำมาที่ www.thaiteachers.tv ครับเราจะได้เข้าไปติดต่อคุณครูหรืออาจารย์ท่านนั้นแล้วนำเทคนิคเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจต่อยอดเพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้หมดเวลาของรายการที่ชันเทคแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านได้เขียนคล่องถือเป็นการปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนอาจารย์ยุวดีนุสทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจึงคิดนวัตกรรมสำหรับการสอนเรื่องสระเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาภาษาไทยเป็นสื่อการสอนชุดนิทาน18เล่ม
1: ที่ยากสำหรับป.1มันยากทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรง่ายเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดพยัญชนะสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมสูงสุดแล้วถ้าเด็กจำพยัญชนะเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าจำสระไม่ได้ไม่มีทางอ่านหนังสือออกเลยและถ้าป.1เราปล่อยไปโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเขาอ่านกอ อากาขออาขาไม่ออกแล้วเขาจะอ่านวออางอวางได้ยังไงที่มันมีตัวสะกดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และให้เข้าใจไปเลยในป.1เนี่ยจะเรียนสระเดี่ยวซึ่งมี18สระ
2: ก็เรียนเรื่องสระเรียนเรื่องสระอาเรียนเรื่องสระอีสระอีสระอุสระอามันดีทางมามาก
1: ใช่อย่างเช่นสระอาซึ่งเป็นสระเรื่องแรกเลยและพล็อตเรื่องของสระอาเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มาม่าซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องซึ่งใช้สระอาด้วยแล้วก็เขาอยู่กับป้ากับตาที่ศาลายาแล้วก็ซื้อนิทานมาให้และนิทานเรื่องนั้นก็เป็นลากับกาซึ่งเป็นสระอาเหมือนกัน
2: ผมชอบรถตู้คันหรูรถตู้คันหรูของคุณปู่ครับ
1: แล้วอย่างสระอูเนี่ยซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเหมือนกันมันเป็นเส้นทางการเดินทางรถตู้คันหรูของคุณปู่จะพาเด็กๆลูกหมูหนูซึ่งไปเที่ยวที่ทะเลที่บางปูเราจะมีผีตานีเรื่องผีตานีนะคะ
3: นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสระอีอีอี
2: ผีตานี
3: ชื่อว่าผีตานีคืนนี้อาฉีเป่าปีอีอีอีรีบไปหาแม่ฉีแม่ฉีตีผีตานีไป4ทีปากปากปากปากผีตานีหายตัวไปเร็วรีบอาชีตื่นแล้วก็ไปฉี
4: ่เราฝันไปนี่เอง
3: ผีไม่มีในโลกนี้มีแต่ในทีวี
0: ในวันนี้ห้องป.1ทับ1ของอาจารย์ยุวดีได้เรียนนิทานสระมาจนถึงสระเอาะแล้วในชื่อนิทานเรื่องวัว3ตัวกับเจ้าเงาะ
1: เราออกแบบขั้นตอนการสอนโดยการให้อ่านหนังสือวัว3ตัวกับเจ้าเงาะแต่ก่อนอ่านเราจะต้องบอกคำยากเขาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงคำนั้นเป็นคำยากแล้วเรามีหนูทดลองจากรุ่นอื่นๆมาแล้วซึ่งคำนั้นมันน่าจะเป็นคำยากมันไม่ใช่คำเป้าหมายของเราแต่มันเป็นคำแวดล้อมในสระออกของเราเราก็จะเอามาสอน
3: คอวออาโมความ
4: คอวออาโมความ
3: สออุขอสุ
1: คำยากจนมั่นใจว่าเรียนเข้าใจแล้วก็ให้จับคู่อ่านหนังสือนิทานของเรา
3: และในหนังสือเล่มนี้เราจะสอนสระเอาะแล้วสังเกตที่หน้าปกนิดนึงคำที่เป็นสระเอาะของคุณครูเป็นสีอะไร
4: น
3: ้ำเงิน
4: สีฟ้า
3: ฟ้า
4: คราม
3: ขอบอกว่าทั้ง3คำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำเป้าหมายนึกอะไรไม่ออกคำที่เป็นสีฟ้ามันคือสระออกพูดกันสระออก
4: สระออก
3: สระออก
4: สระออก
3: ให้เวลาในอ่าน10นาที

0: ตัวกลางกับบอกว่าเกาะเนี้ยมันเหมาะเจาะที่สุดหลังจากที่อ่านนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วแล้วทำยังไงที่มันจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดให้เขาตราตึงเข้าไปสำหรับเด็กป.1แล้วจำเป็นคำจำเป็นตัวหนังสือมันเป็นนามธรรมมากแสดง
1: ยืนค่ะ
0: พร้อมเพลง
2: พี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งนึงที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี mคือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมัน

ไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทรสามห้า20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้เราลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิร์ดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอม
0: ๆ
1: เล็ก
0: ๆ
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็โซน
0: โซนนะ
1: โซนอยู่ข้างหลังโซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบเป็นล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินนี่ค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคม
1: ค่ะ
0: เป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเง
1: ี้ยคนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดนึงให้รู้จักตัวคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้ค่ะคมไหมครับคมไหมครับไม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนนะเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนนะเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมนะเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนะมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันไปอาจบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากเพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
0: ครับ
1: ค่ะ
3: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: เป็นเสลดเทคหนึ่งอาจารย์วิริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยดินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย
1: ์อุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
1: ไหนบอกไม่มาม
0: าไหนบอกไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: โอ้คิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย
1: ์โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารองพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรือครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอีกอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีก คิดว่าอย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกๆๆๆไปดูผมปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่อาจารย์ใครแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอ
1: ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
1: ต่ว่าก็ยังเยี่ยม
0: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ยังทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูน่ะเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะคะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับ จะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอเจริญเจริญยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งขึ้น
0: ครับสวัสดีครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์เวรินนะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์เวรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เวรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์เวรินได้หรือเปล่าไหม
0: เนี่ยสวยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
0: ปีอาจารย์เจอกัน
3: เนี่ยคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะคนเก่า
0: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
3: ครับผมครับ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20

0: ีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
2: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทําให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทําไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
1: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจําได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
2: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลําบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งเขาจะมาสายบ่อยบางครั้งเขาหายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองแล้วค้นหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตัวเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทางแข็งแรงครับ
2: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นเด็กดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: หลายครั้งที่คนเราก้าวมาถึงจุดหมายในชีวิตได้ก็เพราะมีเข็มทิศที่คอยชี้ทางสว่างให้เราและสำหรับผู้ชายคนนี้ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนายสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทยซึ่งเข็มทิศที่นำพาให้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปนั่นก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนสุรวิทยาคารแม้ในวันนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหนุ่มจอมเหี้ยวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องหนักใจได้ไม่เว้นแต่ละวันจะกลายมาเป็นคนที่มีจิตอาสาได้ก็ตามฉะนั้นครั้งนี้เราจึงขอนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเขาเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตกับคุณครูผู้เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของเขากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับเรียนต่อที่สุรินทร์ก็ตั้งแต่ม.2ถึงม.6ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกตำรวจแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนกลุ่มที่เด็กเกเรหน่อยเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาหากลุ่มเด็กเกเรเนี่ยเราก็จะไม่ไปสุดโต่งกับเขาจะมีลิมิตที่เหมาะสมแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่กลุ่มเด็กเรียนนั่นคือเราต้องตามเขาให้ทันนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอยู่ด้วยเพราะงั้นถ้าถามว่าบทบาทของผมเองในโรงเรียนเนี่ยจะเห็นทีจะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องเล่นกีฬานะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้มีโอกาสระลึกถึงอาจารย์ได้ว่าคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์นะซึ่งอาจารย์คนแรกที่คิดว่าอยากจะไปเยี่ยมก็คืออาจารย์ปริญญาสุขภูลนะฮะอาจารย์ที่สอนพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับซึ่งอาจารย์คนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของผมเอง
0: สิบกว่าปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้จึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษ
1: การตัดสินใจในการเป็นหมอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงม.6ที่เราต้องเอ็นทานนะฮะแล้วเราเห็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากเอ็นติดวิศวะเอ็นติดหมออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ต้องเลิกเล่นบาสด้วยผลที่ว่าเรียนวิชาชีพพวกนี้มันเรียนหนักไม่มีเวลาเล่นกีฬาก็ต้องเลิกเล่นมันก็เลยเกิดปมคำถามในจิตใจเราว่าเรียนหนักเรียนยากถึงขนาดไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยเหรอเรียนก็เรียนแค่ตอนกลางวันตอนเย็นก็มีเวลาว่างหรือมันเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดว่าแพทย์มันน่าจะยากพอมาคิดอีกทีสัตวแพทย์น่าจะยากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันพูดได้แต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันมีหลายชนิดก็คิดว่าน่าจะยากกว่าก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์อันนี้ถึงแล้วครับโรงเรียนผม
0: ครูท่านแรกที่เขาทั้งผูกพันและประทับใจนั่นก็คือคุณครูปริญญาสุขภูลครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาในอดีตนั้นครูเป็นทั้งครูและเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งตัวเขาเองบอกว่าหลังจากที่เขามาเล่นบาสเกตบอลกับครูก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอยู่แถวไหนนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราลองเดินหาดูข้างหน้าดูสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โห
3: ไม่มา
2: โอ้โหนี่หล่อนะเนี่ยอาจารย์
3: จริ ง
2: มาให้ดูว่าให้นกชัดชัยที่ไหนเนี่ยโอ้โห
1: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปริญญาสุขภูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ

0: ครับเพราะว่าคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาหรือว่าการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมหรือในการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานปัจจุบันให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีความคิดที่มันต้องรอบคอบนะแล้วก็ยิ่งตอนที่สมัยที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดมันจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณบางครั้งเนี่ยตอนแข่งกีฬาโค้ชซึ่งก็คืออาจารย์จะสั่งอีกอย่างนึงแต่บางครั้งพอลงไปในสนามจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแปลงพลิกแพลงแผนการเล่นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องอิงตามแผนที่โค้ชว่าเสมอไปเพราะว่าหน้างานมันจะต้องมีการพลิกแพลงตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยงานในป่าเนี่ยหรืองานต้องตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณพอสมควรนะการตัดสินใจเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเล่นกีฬาได้จากการเรียนรู้ในการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้เทรนเรามาในตอนเล่นในตอนเป็นนักบาสเกตบอล
1: ถึงวันนี้หมอประทับใจอะไรคุณครูปริญญาบ้างครับ
0: ประทับใจในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้นำทีมการวางแผนในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปเล่นไปแข่งขันตามแผนที่วางไว้เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นจอมแท็กติกคนหนึ่งนะจำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีทั้ง A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 มีแผนการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวหลักๆในการเคลื่อนไหวที่จะรันแผนเนี่ยคือผมแล้วผมเองเนี่ยเริ่มต้นเล่นบาสเนี่ยทักษะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่จะรันสเต็ป A1 A2 B1 B2 เนี่ยจะมีผมเป็นตัวให้สัญญาณในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เองเนี่ยมันก็ปลูกฝังกับเราในเรื่องของการวางแผนอย่างผมเองเนี่ยผมทำงานในป่าแล้วการทำงานในป่าเนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์หรือมันคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการคิดแผนล่วงหน้าการคิดพลิกแพลงแผนในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างอาจารย์ปริญญามีแผน A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 เวลาผมทำงานในป่าผมก็มีแผนผมเหมือนกันแล้วตั้งแต่แผนกอถึงแผน Z ก1 ก2 Z1 Z2 เราต้องมิกกันให้ได้ต้องแมทกันให้ได้ให้เข้าสถานการณ์เพราะนี่คือรูปแบบวิธีการคิดในการทำงานปัจจุบันว่าเราต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแพทเทิร์นตายตัวมีแต่ว่าแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับณเวลานั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา
2: ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สั่งสอนเขามันมีส่วนที่เขาได้นำเอาไปใช้ได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่เราอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีในตำราเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่นักเรียนนักกีฬาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเขาจะต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นอ่ะแก้ปัญหาไม่ว่าจะตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงแข่งขันจนจบเขาจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นที่เยือกเย็นไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะเขาต้องยอมรับผลของมันแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ได้แล้วคนรอบตัวเขาก็มีความสุขกับการทำงานของเขาผมก็รู้สึกภูมิใจสิ่งที่เราได้ให้เขาไปถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะทำมานานแต่ว่าบางทีก็มีเขินอยู่บ้างจะมาใช้คำว่ามาขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็มาคารวะแล้วก็ที่ช่วยวางรากฐานที่แน่นแล้วก็ที่สำคัญในการดำรงชีวิตผมถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยกับน้องๆหรือช่วยมาสอนหรือช่วยมาเทรนให้อะไรพวกนี้ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ออกไปจากโรงเรียนนี้มันก็คือสุรัตน์วิทยาคารนะครับโรงเรียนของเราครับอาจารย
3: ์ขอบคุณมากครับ
2: ขออวยพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสุรินทร์เคารพก็ขอให้แค้วคาดปัดเป่าให้หมออย่าได้ประสบพยานตรายใดๆแล้วก็ส่งเสริมให้หมอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
3: ขอบคุณครับครับ
0: ครับหลังจากที่เราเจอทางท่านอาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับท่านต่อไปเนี่ยเราจะไปตามหากันว่าอาจารย์เลขาภูริภูมิท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะประกาศเสียงตามสายดูว่าอาจารย์เลขาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหน
4: และในวันนี้เขาอยากทำให้ครูแปลกใจด้วยโดยในระหว่างที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์ครูอยู่นั้นเขาก็จะพูดความประทับใจถึงครูโดยประกาศออกทางเสียง

0: ตามสายของโรงเรียนเพื่อทำให้ครูประหลาดใจ
1: ขออภัยท่านผู้สอนทุกท่านนะครับกับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่แห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาตามหาครูที่ผมรักและเคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์เลขาภูริภูมินะครับซึ่งท่านอาจารย์เลขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับผมในเรื่องของการทำงานจิตอาสาการอุทิศตัวทำงานให้กับสังคมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตามหาท่านถ้ายังไงถ้าท่านอาจารย์เลขาได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับขอให้ท่านรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปเข้าพบนะครับขอบพระคุณครับ
2: สุดท้ายมากเพราะว่าจากที่หนึ่งเขาว่าเขาไม่มาที่น้องก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมา
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: นี่ได้ยินเสียงตามสายใช่ไหมครับเนี่ย
2: โอ้ยตื่นเต้นมากเลย
1: ท่านตื่นเต้นสิครับแหมผมนี่ต้องตื่นเต้นอาจารย
2: ์ตื่นเต้นมากไม่นึกว่าเธอจะหาเสียงตามสาย
1: จริงไหมครับ
2: ไม่รู้ว่า
1: เป็นเสียงหล่อไหมฮะ
2: เสียงหล่อมากก่อนไหมเสียงคุณหมอล็อตทำเซอร์ไพรส์มากแล้วก็หน้าตาก็หล่อขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะผอมมากผอมแล้วก็เก้งก้างเวลาเล่นบาสเนี่ยเขาจะเป็นเซนเตอร์เวลาเล่นเซนเตอร์ถ้าเขาพลิกตัวไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วเขาจะอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วเราก็จะดุเขาอาจารย์ปริญญาก็เสียงดังก็จะดุเขาเราก็จะคอยให้กำลังใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยให้กำลังใจหรือถ้าทีมแพ้เราก็จะเป็นแม่ยกอัดฉีดลูกละร้อยสมัยนั้นเนาะร้อยหนึ่งก็แพงเนาะลูกละร้อยใครลงใครจุดลงได้ลูกละร้อยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คึกขืมได้กำลังใจก็จะสู้แล้วสุดท้ายเราก็ชนะ
1: ก็ชนะฮะ
2: ก็ชนะ
3: เราไปขอสปอนเซอร์อะไรจากอาจารย์บ้าง
1: ก็จะมีหลักๆจะเป็นเรื่องชุดบาสเกตบอลชุดบาสเพราะว่าเราอยากได้ชุดดีๆสวยๆสั่งตัดตามลายของเราอ่ะนะฮะก็เลยมาขอกับอาจารย์ขอสปอนเซอร์เป็นชุดกีฬาเป็นค่าน้ำค่าอะไรในการซ้อมบ้างผมยังเก็บไว้อยู่ครับอาจารย
2: ์โอ้ดีมากเลย
1: นะฮะตอนนั้นอาจารย์เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีชื่อนามสกุลอาจารย์ติดอยู่ไว้ที่เสื้อแล้วเราก็จะใส่แข่งเขาก็บทบาทของอาจารย์เลขาในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะครับคือผมเนี่ยตอนอ่านหนังสือตอนย่อบทความตอนเขียนเรียงความเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความละเอียดให้ความใส่ใจแล้วเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่การในปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมต้องสรุปความผมต้องเขียนบทความต้องเป็นอาจารย์สอนพื้นฐานเรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะผู้ที่คอยสื่อสารเพราะถ้าเกิดผู้ที่คอยสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เนี่ยถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นคือจบนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลขามากเลยครับที่ได้ขัดเกลาตรงนี้นะฮะ
2: คือในการสอนนะคะถ้าเราจะเอาแต่ข้อสอบเนี่ยมาวัดกันน่ะมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูที่ว่าความสามารถของเด็กอยู่ตรงไหนยังไงอย่างทุกวันนี้น่ะจะสอนเด็กอยู่2กลีคือเด็กวิทย์เข้มกับเด็กอ่อนเราก็ต้องปรับเขาเขียนอะไรมาก็ต้องให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นอย่างของหมอล็อตเขาก็เขียนมาแล้วก็ให้ผ่านอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยแล้วผ่านเขาก็ดีใจอันนี้คือการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน
1: ตอนนั้นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่สีม่วงแล้วผมอยู่ม.6เป็นสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วผมเป็นประธานสีโ
2: อ
1: ้ตอนนั้นนี่รู้สึกสีม่วงเราจะได้ถ้วยรวม
2: ได้แทบทุกอย่าง
1: ได้แทบทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นผมแข่งบาสผมก็ได้แชมป์แล้วผมก็คิ้วแตกก็ขึ้นไปรับถ้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานจิตอาสานอกสถานที่เนี่ยก็จะมีงานรณรงค์เก็บขยะหรือประชาสัมพันธ์อะไรทางจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ซึมซับให้กับเราให้ที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งในสังคมถ้าตัวเราดีเนี่ยสังคมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสังคมดีเนี่ยตัวเราก็ดีเพราะฉะนั้นการทุ่มเทการเสียสละหรือคำว่าจิตอาสาที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ทุกคนได้ยินณเวลานี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ทางท่านอาจารย์เลขาเนี่ยได้นำเสนอได้แสดงให้กับเราเห็นตอนที่พาเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆมันก็ทำให้เราเด็กในกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นเด็กเกเรเด็กที่โซนอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็มีประโยชน์นะ พียงแค่ว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่

0: ครับดังนั้นผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เลขานะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคนสาธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยถูกสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาคารวะอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
2: ก็ขอให้รัฐเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปขอให้มีความสุข
0: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: ครูท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทย
0: ครับอาจารย์ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์นิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยผมอยู่ตอนม.3นะซึ่งอาคารที่ท่านสอนเนี่ยก็จะเป็นอาคารเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะฮะตอนนี้ทาสีใหม่สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
4: สบายด
0: ี
4: มาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับเนี่ยถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
4: มากแยกตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
5: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะครับผมก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิธิรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวคแล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึก

0: รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
1: ภูมิใจเนาะ ภูมิใจมากๆค่ะที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอ่ะเขาก็ไปทำวงทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
0: ้ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานาตามเหตุผลข้อเท็จจริงเหตุผลลึกๆอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มีพวงมาลัยน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
2: ครับผม
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูญเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุระวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์อารามบูญเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นแล้วฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปุคคลก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนจะอยู่ในห้องพระครูก็ได้แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: จางครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับจางสบายดีไหมคร
2: ับสบายดีสบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพก็งานเยอะครับอาจารย
2: ์แต่ว่าพุงเริ่มลงแล้ว
0: ก็กินดิบนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์อารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะอาจารย์แล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
3: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
0: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์อารามเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะครับแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่อะไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์มาปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านป่ายางหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วรถมันก็ยางแบนทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วเรากับเพื่อนๆก็ไปแอบปล่อยยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู
2: ้ไม่รู้
0: ไม่รู้ละฮะเพราะงั้นแล้วเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านนึงที่เรารู้สึกว่าท่านทำให้เรารู้สึกว่าเกเรได้เกเรเกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ใช่ว่าจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้สติให้เห็นและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
2: คือวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่ก็อาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยมากๆจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจคือผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็มีคนจ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำในวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได
3: ้สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ยมักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์อารามในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนและไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำลูบก็ได้นะน้ำลูบก็ดับไฟได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อารามบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้น
2: ครับผม
0: เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์นะครับโดยมีพวงมาลัยช่อเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์ที่จะต้องทำอยู่เพื่อนน้องๆโรงเรียนสรวิทยาคารทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี้นะ
2: ก็ในนามโรงเรียนก็ในนามโรงเรียนก็ขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะอาไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ
1: สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
0: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนสุรวิทยาคารแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วเราผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุขท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
6: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
7: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
8: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
6: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไม้ยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
6: ทราบครับเครื่องหมายไม้ยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักใบอะไรครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
5: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
5: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะ นอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
5: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
2: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
8: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
2: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าตะยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ตะยานน้อย
2: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ค่ะ
2: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าตะยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายตะยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
7: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ 34/15 ถูกไหมครับ
2: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า 34/15 อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
2: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
7: ครับ

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลด

0: น่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคะมาพบกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องเด็กนักเรียนของเราต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะมีความรู้นี้ต้องใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและถูกต้องด้วยนะคะแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าลูกเราเนี่ยรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็จริงแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยมักจะอ่านไม่ค่อยได้มักจะเขียนไม่ค่อยถูกเราต้องช่วยเขาค่ะทำอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านแจกลูกและสะกดคําค่ะการแจกลูกเพื่อการอ่านการสะกดคําเพื่อการเขียนนะคะคุณครูขาแล้วไอ้แจกลูกสะกดคําเนี่ยทําอย่างไรคะทําไม่ยากค่ะคุณครูขาเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์กันอีกสักนิดนึงนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ถึงหอนกฮูกแล้วนะคะสระค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอสระของเรามีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะสระบางตัวเขียนไว้ข้างหลังสระบางตัวเขียนไว้ข้างหน้าสระบางตัวเขียนไว้ข้างบนค่ะเช่นสระอิอีอืออค่ะสระสองตัวเขียนไว้ข้างล่างคือสระอุสระอูค่ะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเอาไว้ล้อมๆเลยค่ะมีค่ะสระเอาอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้ทั้งข้างหน้าเขียนไว้ทั้งข้างหลังนะคะสระเอาเนี่ยค่ะเขียนข้างหน้าเขียนข้างหลังนะคะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกให้เขาเอามารวมกันให้ได้ระหว่างพยัญชนะกับสระและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะนะคะป้าป่าป้าป้าป๋าปาระดับเสียงของวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายต่างกันปาปาโอ้ต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะป้าคือผู้หญิงคนหนึ่งป้าบางคนก็เรียกพ่อของตัวเองว่าป้าป้าก็หมายถึงพ่ออย่างเงี้ยค่ะนะพอเสียงวรรณยุกต์มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคำก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะเด็กนักเรียนของเราส่วนใหญ่จะพูดว่ามักจะบอกว่าคุณครูค่ะไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะได้แต่เวลาเรียกคุณครูต้องคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะฝึกบ่อยๆทุกเช้านะเด็กจะได้จำได้ค่ะทีนี้เมื่อเด็กจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วเนี่ยฝึกให้เด็กเอาพยัญชนะสระวรรณยุกต์มารวมกันค่ะตั้งแต่เริ่มแรกคุณครูดูนะคะเอาคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ากากาเด็กก็ต้องนึกแล้วอ๋อกานะมีกอไก่1ตัวละค่ะนะคะสระอาเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะกออากานะคะสอนแค่นี้ไม่พอนะคะเมื่อเด็กอ่านออกแล้วเขียนสิเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนตามนี้ก็ได้ค่ะกออานะคะเนี่ยค่ะออกเสียงแล้วเขียนค่ะออกเสียงแล้วเขียนจากนั้นต้องรู้ความหมายด้วยกาอะไรคะลองถามเด็กดูสิเด็กบางคนอาจจะบอกว่ากาหมายถึงนกกาที่นะร้องกากากาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้เขาบอกความหมายให้ได้บอกอะไรก็ไม่ผิดค่ะจากนั้นเอาความหมายที่เขารู้แล้วเนี่ยลองสิลูกเราเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคสิกาบินมาการแต่งประโยคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนว่าเขาจะแต่งได้ประโยคสั้นๆประโยคยาวๆหรือ

0: มีการสร้างคำที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ย่อมทำได้นะคะคุณครูใจเย็นๆนะคะจากตรงนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มความยากเข้าไปตัวนี้อะไรคะลูกอะไรคะลูกคะคอควายสระอะไรคะลูกถ้าคออาคายังไม่พอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปคออาคาคางอคางคางหนูอยู่ไหนคะจับสิคะลูกคางคุณครูคางของคุณครูนะคะคางของคุณครูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะครูมีคางผมมีคางไหมผมมีคางไหมอนุภาพมีคางอย่างนี้ใช่ไหมลูก
1: ค่
0: ะเจนมีคางไหมคะคางของเจนแหลมๆเนาะจุฬาลักษณ์มีคางไหมลูกนะอย่างนี้ค่ะจากนั้นมาคุณครูเริ่มอาจจะเติมวรรณยุกต์ค่ะคุณครูคะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะลูก
2: บ
0: อใบไม้สระอะไรคะลูก
2: สระ
0: อานะบออาบาตัวสะกดอะไรคะลูกบออาบาบานอบานเช่นดอกไม้บานดอกไม้บานทำยังไงทำมือสิคะลูกดอกไม้บานดอกอะไรบานคะลูกดอกกุหลาบบานดอกอะไรอี
3: ก
0: ดอกกล้วยไม้บานดอกอะไรอีกลูกดอกชะบาบานดอกอะไรอีกคะลูกดาวเรืองบานคุณครูจะเติมนะคะครูเติมวรรณยุกต์ค่ะเติมวรรณยุกต์ข้างบนนะคะบออานอบานบานไม่โทบ้านนะคะบ้านทำยังไงบ้านบ้านมีหลังคาใช่ไหมลูกนะเนี่ยค่อยทำไปอย่างนี้ค่ะคุณครูคะจากพยัญชนะสระเพิ่มตัวสะกดเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปค่ะคุณครูสามารถพูดได้สองอย่างนะคะนะแต่คุณครูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะเช่นนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มบออาบาบานอบานอย่างนี้ก็ได้ค่ะบออาบาบานอบานแล้วจึงตัวว่าบานไม้โทบ้านอย่างนี้นะคะนะคะนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่าบออานอบานไม่โทรบ้านแบบนี้เด็กจะไม่ได้นะคะค่อยๆไปช้าๆบออานอบานไม่โทรบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆทีละตัวบออาบาบานอบานบานไม่โทรบ้านนะคะค่อยๆว่าไปนะพอได้นะคะนะค่อยๆขยับไปทีนี้ถ้าหากว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราให้เขาดูรูปคำจำรูปคำก่อนนะคะนะรูปคำเอาคำง่ายๆนะเอาสระหน้าแล้วกันอันนี้สระอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: สระเอนี่ตัวอะไรคะลูก
2: ม
0: อมาไม่ใช่เอมอมีนะลูกนะนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะล้อมรอบยังไงวิธีการสะกดนะของภาษาไทยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนค่ะคุณครูขานะคะกอเอาเกานะเกาเอกเก่าเกาโทเก้าเกาตีเก้าเกาจัตวาเก่าอย่างนี้ค่ะต้องพยัญชนะก่อนนะคะนะตออีตีอย่างเงี้ยค่ะกอเอเกปอูปูต้องพยัญชนะก่อนทุกครั้งค่ะมอเอเมเมคอเมฆรูปคำคือตัวนี้ค่ะมอเอเมเมคอนี่คือคอระฆังถูกไหมคะคุณครูอย่าสอนว่ามอสระเอนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระค่ะนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระนะคะไม่ใช่มอสระเอคอระฆังอย่าสอนอย่างนั้นค่ะมอเอคออ่านว่าเมฆมีตัวอะไรสะกดสิคะสระเอมอม้าและ คอละครั้งค่ะอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันนะคะดูอันนี้ไหนค่ะอันนี้คือพยัญชนะอะไรลูกต่อเต่าอันนี้สระอะไรคะลูกสระอานะต่ออาตาค่ะนะคะนะนะต่ออาตาหนูมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีตากี่ข้างคะตามีกี่ข้างลูกของหนูอ่ะสองข้างตาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้มองการสนทนาการคุยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
3: คุณครูครับแล้วถ้าแบบว่าตาไม่ใช่ตาแบบนี้มีตาอยู่ที่บ้านคร
0: ับ อ๋อตาที่เป็นพ่อของคุณแม่หนูใช่ไหมลูก
3: บ้านก็เรียกตา
0: เขาเรียกคุณตาคุณตาผู้หญิงคุณตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูก
3: เป็นผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นหนูลองเอาคุณเอาตาความหมายนั้นมาแต่งประโยคซิลูกตาอยู่บ้านใช่ไหมคะตาเป็นผู้ตาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
3: ตาเป็นผู้ชาย
0: ตาเป็นผู้ชายนะเก่งมากที่หนูคิดต่อไปได้โอเคนะนะทีนี้ลองดูคำต่อไปนะลูกนะคะเด็กๆนะตัวนี้ตัวอะไรลูก
3: มอม้าม
0: อม้าถ้าเป็นเด็กสักประมาณป.1 นะคะคุณครูลองอันนี้ขีดอย่างนี้ด้วยค่ะเขียนอย่างนี้นะคะมออะนะมออะนะคะสระอะนะคะสระอะคุณครูคะสระอะอย่าเขียนตามยถากรรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างตรงใต้พยัญชนะนี้นะคะอย่าเขียนจึ๊กๆอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะให้มันได้ระดับดีๆค่ะสระอะนะคะมออะมะนะคะรออะระอ่านว่ามะ
3: ระ
0: ระเห็นไหมคะมะระเอาใหม่ลูกมออะมะรออ
3: ะระ
0: ออกเสียงตัวรอชัดๆลูกรออะระอ่านว่ามะระเจนมะระเคยกินไหมลูก
1: ขม
0: จุฬาลักษณ์รู้จักไหมคะชอบไหมคะไม่ชอบมันไม่สวยมันอยากอนุภาพที่บ้านปลูกมะระไหม
3: ที่บ้านไม่ปลูกครับที่บ้านซื้อกินคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เหรอคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะมะระนะคะดูคำนี้ลูกอันนี้นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกเด็ก
3: ๆหอยหีบ
0: หอยหีบนะคะลากไปสระอะไรคะลูกสระอัวนะคะสระอัวหออัว
3: หัว
0: นะคะตัวนี้สระอะไรลูกสระไอไม้ม้วนนี่อะไรคะ
1: จอ
0: จานนะคะจอไอใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนลูกหัวใจ
3: ม
0: ัน
3: จะอย
0: ู่
3: ตรงน
0: ี้อ๋อนะคะหัวใจอยู่ตรงนั้นนะอนุภาพมีหัวใจเจนจิรามีหัวใจจุลลักษณ์มีหัวใจหัวใจสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ
3: ห
0: ั
3: วใจส
0: ี
3: แดง
0: นะหัวใจนะคะลูกนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปสระอื่นตัวนี้ตัวอะไรคะเด็ก
3: ๆลอลิง
0: ลอลิงถามบ่อยๆค่ะเด็กจะได้จำได้จะอาจจะมีเด็กสักคนหรือ2คนที่อยู่ในห้องที่เขายังตามไม่ทันก็ให้โอกาสเขาได้นึกบ้างนะคะให้เขาได้คิดค่ะคุณครูไม่ต้องรีบค่ะลอนะสระอัมลออัมลัมนะคะตัวนี้สระอะไรลูก
3: สระ
0: ไอไม้มาลายอยากตรงนี้ขึ้นมาประมาณช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งคุณถ้าโรงเรียนของคุณครูใช้สมุดที่เป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็ต้องดูนักเรียนด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะตรงนี้ยอยักษ์ยอไอใหญ่ ลำไยอีกครั้งสิคะลูกลำไยค่ะรู้จักลำไยไหมคะลูกเป็นอย่างไรคะเป็นนักเรียนต้องตอบคำว่าทราบค่ะลูกนะทราบลำไยมีรส
2: หวาน
0: อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: นะคะเอาละค่ะลำไยนะลูกนะอันนี้นะสระหน้าสระหลังรวมกันแล้วหนูดูดีๆนะคะนะนี่ตัวอะไรลูก
2: พอค
0: ่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยากเต็มเลยค่ะนะอยากเต็มเลยค่ะนะคะเมื่ออ่านตัวนี้แล้วให้เขียนลงสมุดด้วยนะคะคุณครูนะถ้าไม่มีพอพานอันนี้คือสระอะไรคะลูก
3: สระแอ
0: ะสระแอะนะคะอย่างนี้ค่ะโอ้นักเรียนระวังนะการเขียนสระแอะสระแอะนักเรียนจะต้องภาษาไทยต้องเขียนจากหัวไปหางน่ารักมากแต่เวลาเขียนนักเรียนชอบเขียนแบบนี้จากหางไปหัวไม่ถูกนะลูกนะคะถ้าเห็นเพื่อนเขียนไม่ถูกหนูบอกเพื่อนด้วยแต่บอกเพื่อนดีๆนะเพื่อนครับเพื่อนครับเขียนใหม่นะดูนะลูกนะคะสระแอพอนี่อันนี้พอนะพอแอะแพะรู้จักเคยเห็นแพะไหมแพะร้องยังไงคะแพะแพะแพะแพะบ้านจุฬาลักษณ์ร้องยังไงลูกแพะบ้านอนุภาพละลูก
3: ร้องยัง
2: แม
0: ่เอาละค่ะที่ที่บ้านของเด็กๆอาจจะเลี้ยงอาจจะมีคนที่เลี้ยงแพะแพะมีสีอะไรคะสีอะไรลูกสีน้ำตาลก็มีขาวก็มีใช่ไหมคะนะแพะมีกี่ขาลูก
2: ม
0: ี
2: ส
0: ี่
2: ขา
0: เก่งมากค่ะนะละค่ะนะคะนะค่อยๆค่ะทีนี้คุณครูคะถ้าหากว่าเด็กนะตัวสะกดเด็กก็ได้แล้วนะคะวรรณยุกต์เด็กก็ได้แล้วคุณครูลองสอนแจกลูกสะกดคำคำควบกล้ำบ้างนะคะการสะกดคำเพื่ออ่านคุณครูออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันเลยนะคะนะคะเช่นนะตัวนี้นะคะปลอปลอเพราะเด็กจะทราบว่าคันนี้คือปอปลาอันนี้คือลอลิงนะคะปลอปลอหนูออกเสียงตามปลอ
2: ปลอ
0: ปลอนี่สระอะไรลูก
2: สระ
0: สระอาปลออาปลาปลออาปลาเอาไหมลูกปลออาปลาเห็นไหมคะการอ่านอย่างนี้ออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันจะทำให้เด็กไม่หลุดตัวนี้ค่ะนะคะไม่หลุดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนก็ปลออาปลาเด็กจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะคุณครูอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าคุณครูสอนเช่นกรออาบอกราบบางชั่วโมงคุณครูสอนกรออาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสอนอย่างเดียวตลอดไปค่ะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กจะงงค่ะนะคะถ้าต้องการให้เขียนเรียงพยัญชนะทีละตัวเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อการอ่านคุณครูพยายามออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันค่ะกวกวกวอากวากวางอกวางกวางไม่ถูกกว้างค่ะครอครออูครูค่ะนะคะเด็กจะไม่หลุดเสียงรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเช่นตัวนี้นะคะรอเรือครูหายไปไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรไม่หายแต่ยังหาไม่เจอนะคะอ่ะเอาเป็นสรุปกรอสิคะ
2: กรอ
0: กรอร
2: ร
0: ร
2: ร
0: กรอ
2: กร
0: ออากรออากรากราบอกราบ
2: กราบอกราบ
0: กรออากรากราบอกราบ
2: กร กรออากรากราบอกราน
0: ี่คือสอนเพื่อการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะคุณครูไม่ใช่ว่าวันนี้สอนกรออากรากราบอกราบอาทิตย์หน้าต่อไปวันจันทร์หน้ากรออากรากราบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณครูคะเราต้องรู้ว่าเราสอนอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นไปตลอดเด็กของคุณครูจะได้ค่ะคุณครูนะ

0: ดูนะลูกนะชอรอคุณครูจะใช้วิธีการนะคะค่ะชอชอรออูชอรออูฉลูชอรออูฉลูฉลูปีวัวปีวัวใช่ไหมคะลูกปีปีฉลูคำว่าเสมอสมอเออเสมอสนออามอสนามสนออามอสนามได้ค่ะสนอสนอสมอสมอสมอเออมอเสมอนะคะหรือถ้าเป็นหอหีบนะคะหอนอหอนำนอนะลูกนะคะหอนำตัวยอตัวรอตัวรอตัววอเนี้ยค่ะนะหอนอหอนออหนอหนอมูหนูหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าเนี้ยค่ะอุปกรณ์หรือสื่อตัวนี้ค่ะคุณครูคะทำไม่ยากค่ะทำไว้แล้วก็ใช้สอนอย่างอื่นได้เนื้อหาอย่างอื่นได้นะคะนะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะคะเอาคำอื่นมาคุณครูก็นะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปค่ะเท่านั้นเองค่ะคุณครูค่ะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่4คำค่ะอย่าอยู่อย่างอย่านะปกติแล้วเนี่ยคุณครูเคยเห็นคุณครูบางท่านสอนอนำยอเป็นหยอหยออาหยาหยาไม่เอกหยาไม่ได้ค่ะคุณครูค่ะคุณครูต้องบอกว่าอยออายายาไม่เอกยาอยอูยูยูไม่เอกอยู่อยออางอยางยางไม่เอกยางอยนะคะอยอากอยากค่ะนะคะอยออายายาไม่เอกยาอย่าทำนะอย่าเดินนะอย่าไปนะอย่าออกนอกห้องนะนะคะลองแต่งประโยคคำว่าอย่าสิคะลูกอนุภาพแต่งก่อนนะ
1: แม่บอกฉันอย่าออกนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะอาเจนว่ายังไงลูก
2: จุฬารักอย่าส่งเสียงด
0: ังจุฬารักว่ายังไงคะลูก
2: นักเรียนอย่าเดินลัดสนาม
0: นักเรียนอย่าเดินลัดสนามนะอย่าห้ามใช่ไหมคะลูกนะคะเอาทีนี้หนูหนูลองหาเองบ้างดีไหมนะคะหนูหนูลองหาเองบ้างนะคะคุณครูจะสั่งให้หนูทำนะหนูหาเร็วๆนะคะหาเร็วนึกว่าพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: บัตรที่คุณครูบัตรที่คุณครูเห็นนะคะคุณครูเอาไปสอนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ค่ะเอามาสอนเรื่องคำก็ได้ค่ะคุณครูนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำสองบัตรเป็นหนึ่งคำหาก่อนพอคุณครูเป่านกหวีดนะหนูยกก่อนใครยกก่อนได้คะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: สองบาทเป็นหนึ่งคำชิวคุณใครได้ก่อนใครได้ก่อน
3: เจนครับ
0: เจนได้ก่อนเจนได้ก่อนเจนอ่านสิลูก
2: โยอายาค
0: ่
2: ะ
0: ยามีความหมายว่าอะไรคะยาย
2: าเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษา
0: อ้าวยาเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาแล้วแต่นะคะความหมายอนุภาพได้อะไรลูก
1: ได้ปีครับ
0: อ่านสิลูก
1: ปอีปี
0: ปอีปีความหมายว่าอะไรลูก
1: ความหมายว่าแบบปีปีมี12เดือนมันเวียนครบเป็น1ปี
0: พยายามให้เด็กให้ความหมายนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะจุฬารักษ์ว่ายังไงลูก
2: ขออ
0: า
2: ขา
0: ขออาขาขาอยู่ไหน
2: ขาอย
0: ู่
2: น
0: ี่นะคะเอาบัตรลงค่ะต่อไปพร้อมนะพร้อมนะคะ
1: พร้อมคร
0: ับ เอาละนะพร้อมนะคะ2บัตรเป็น1คำแต่คุณครูพยายามสั่งให้หลากหลายนะคะพอเด็กของคุณครูเริ่มได้แล้วพยายามสั่งให้หลากหลายค่ะ2บัตรเป็น1คำแต่พยัญชนะต้นต้องเป็นอักษรต่ำ อนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
1: ได้คำว่างูครับ
0: ง
1: ออูงู
0: งออูงูนะคะงออูงูเด็กอ่านแล้วให้เด็กเขียนด้วยนะคะงออูงูงูคืออะไร
1: งูคือสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีพิษคร
0: ับ กลัวใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับ เจนได้อะไรลูกเจน

0: งาค่ะ
1: งาคืออะไรคะลูก
0: งาช
1: ้
0: างค
1: ่
0: ะ
1: งาช้างต่อไปลูก
2: ชออาชาค่ะ
1: ชออาชามีความหมายว่าอะไรลูก
2: น้ำชาค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้ได้ไม่ผิดนะคะเอาไม้วางลงไปนะเอานะฟังดีนะกีคราวนี้เอาวรรณยุกต์เข้ามานะคะคุณครูคะกีบัตรก็ได้เป็น1คำแต่ต้องมีวรรณยุกต์โทยังฟังนกวีก่อนเด็กจะรู้จักกติกาค่ะ
3: ได้แล้วครับ
1: อ้าวอนุภาพได้ว่ายังไงคำว่าอะไรลูก
3: คำว่าผ้าครับ
1: คำว่าผ้าไหนคำว่าผ้าอ่านสิลูกพออ
3: ้าผ้าไม่โทผ้า
1: เจนได้ยัง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้ว่าอะไรลูก
0: ข
1: ึ้
0: นค
1: ่
0: ะ
1: อ่านสิแจกขออ
0: น
1: ไหนนอหนูอยู่ไหนลูกขออนอขึ้น
0: ขึ้น
1: มีความหมายว่าอะไรคะลูก
0: อาการขึ้น
1: เช่นขึ้นอะไรลูก
0: ขึ้นบันได
1: เจนขึ้นบันไดของจุฬาลักษณ์ก็ลูก
4: ก้างค
1: ่
4: ะ
1: ก้างงอกลางกลางไม่โทก้างคืออะไรลูก
4: ก
1: ้างที่อยู่ในปลาก้างอยู่ในปลาถ้าเด็กของคุณครูได้เด็กอาจจะบอกว่ากออางอกลางกลางไม่โถก้างก็ได้หรือกออากากลางงอกลางกลางไม่โถก้างก็ได้ขึ้นอยู่กับเด็กของนักเรียนว่าแคล่วคล่องว่องไวแล้วหรือยังนะคะต่อไปลูกพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้แต่ต้องมีตัวสะกดค่ะกติกาคุณครูอาจจะกำหนดว่าม
3: ี
1: ตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบแล้วแต่คุณครูนะคะจุฬาลักษณ์ได้ยังลูกเจนได้คำว่าอะไรคะ
0: ได้คำว่าจานค่ะ
1: จานสะกดสิลูกอ่านสิ
0: จออานอจานค่ะ
1: จออานอจานนะจานหมายถึงอะไรคะ
0: จานเป็นภาชนะที่ใส่อาหาร
1: ใส่อาหารแต่งประโยคที่มีคำว่าจานสิลูก
0: ฉันชอบล้างจานค
1: ่
0: ะ
1: ของอนุภาพได้คำว่าอะไรคะลูก
3: ได้คำว่าลูกครับ
1: มีอะไรบ้างลูก
3: ลูกกอลูก
1: แต่งประโยคที่มีคำว่าลูกสิคะ
3: เจนอยากมีลูกครับ
1: เจนยังอยู่ป.2 อยู่เลยจุฬาลักษณ์ได้อะไรคะลูก
4: ก
1: ิน
4: ค่ะ
1: กินอ่านสิลูก
4: กออิกิกินอกิน
1: เด็กเขาอาจจะอ่านกออิกิกินอกินก็ได้ค่ะนะคะกินหมายถึงอะไรลูก
4: หมายถึงอากาศกินข้าว
1: กินข้าวแต่งประโยคสิลูก
4: ฉันกินข้าว
1: ฉันกินข้าวทีนี้เวลาแต่งประโยคหนูเลิกใช้คำว่าฉันนะคะลูกนะคะเอาคำอื่นบ้างอ้าวต่อไปนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ให้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ด้วยกี่บัตรก็ได้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ในการเล่นครั้งแรกๆคุณครูอาจจะให้เด็กเขาอยู่ด้วยกัน2คนหรือ3คนก็ได้แล้วแต่นะคะพร้อมนะคะได้แล้วว่ายังไงครูอนุภาพได้เลยลูก
3: ได้โค้งครับ
1: โค้งอ่านสิลูก
3: คอโองอโค้งไม่โค้งไม่โทโค้ง
1: แต่งประโยคสิลูกที่มีคำว่าโค้ง
3: หลังคาโรงเรียนมีรูปโค้งสวย
1: เจนได้คำว่าอะไรคะลูก
0: ไม
3: ่
0: ม
3: ี
0: ต
3: ั
0: วส
3: ะกดไหนเห็นไหมจีราเขาผิดครับ
1: คุณผิดไม่เป็นไรเจนอาจจะรีบเอามีตัวสะกดไหมของจุฬาลักษณ
0: ์
1: ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งนะคะนะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ไ ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนกี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนอันนี้คือการฝึกความคิดให้กับเด็กนักเรียนค่ะนะคะเขาก็จะหาตามตัวเขาว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
0: ค่ะ
1: สิ่งของในห้องเรียนนะคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะอ่ะเร็วๆๆเ
3: อาหนูเป็นอักษร
1: ตุลาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
2: โต๊ะค
1: ่
2: ะ
1: โต๊ะโต๊ะไม่ตรีไม่ตีโต๊ะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะต่อไปอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
3: ดินสอครับ
1: ดินสอเอาอ่านสิลูก
3: ดออีนอดินสออสอคร
1: ับ อ่านว่า
3: ดินสอ
1: ดินสอแต่งประโยคสิคะ
3: เพื่อนเราดินสอคร
1: ับ เอาค่ะเจนได้หรือยัง
0: เนี่ยค่ะ
1: อะไรลูก
0: กบค่ะ
1: กบอะไรลูก
0: กบเราดินส
1: อถ้าเจนจะใช้ตัวนี้เจนจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสระอะไรใช้สระอะไรลูก
0: สระโอ
1: ใช้สระโอนะคะนะสระโอพอมีตัวสะกดสระโอมันหายไปใช่ไหมคะลูกนะแสดงว่าเด็กเรียนสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วนะคะนะล่ะค่ะเอาวางก่อนลูกวางก่อนวางก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะเจนเอาคำว่ากบใช่ไหมลูกถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะนี่ใช่ไหมลูกเบิกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะสระโอใช่ไหมคะจอโอโจพอมีตัวสะกดมาปั๊บสระโอหายไปถูกไหมแต่ต้องรู้ว่านี่คือจอโอบอจบนะคะเข้าใจนะคะเป็นสระโอลดรูปหรืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้มาจากสระอะไรคะลูกมาจากสระอะไรคะมาจากสระอะเก่งมากลูกสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดบอะวะวะนอวันสระอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอย่างนี้คะลูกนะคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวันนะเข้าใจนะคะ
3: ค
1: ่ะทีนี้ถ้าสระเอะสระเอะเด็กๆหาซิสระเอะปอปลามาปอปลามาตัวนึงมีไหมคะลูกหาสระเอะลูกสระเอะนะคะหาสระเอะให้ได้ลูกสระเอะนะปอเอะเปะเอาดอเด็กสะกดเข้าไปเอาดอเด็กไว้ข้างท้ายต่อไปปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้อะไรคะลูกไม้ไต่คูนะคะนะคะปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมคะวางให้ตรงด้วยนะเจอยังเด็กๆเจอไหมคะทำได้ไหมลูก
3: ทำได้ค่ะ
1: มีไม้แต่คู่ไหมคะ
0: ไม
1: ่มีไม่มีทำไมว่าทำได้นะคะจุลลักษณ์ถือตัวนี้ไว้ช่วยกันถือทั้ง3คนนะคะลูกนะคะให้ได้เป็นเป็ดนะคะถือไว้ทั้ง3คนเลยแบ่งกันถือค่ะแบ่งกันถือนะคะเอาใกล้ๆกันเอามาชิดกันสิลูกให้ชิดๆกันปอเอก่อนนี่อีกเอาก่อนอันนี้ก่อนอีกตัวนึงลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสระอะออกค่ะลูกปอเอเอาไม้ตะคู่ออกก่อนลูกเอาดอเด็กออกก่อนดอเด็กออกก่อนลูกปอเอเปเอาดอเด็กเข้าไปตัวสะกดเปดอดึงสระออกใส่ไม้ตะคู่เข้าไปเป็ดนะคะเป็ดเป็ดร้องยังไงคะเด็กๆ
0: ก
1: าบแต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคค่ะลูก
2: เป็ดว่ายน้ำ
1: เป็ดว่ายน้ำในคลอง
0: อนุภาพเห็นเป็ด
1: อนุภาพเห็นเป็ดอนุภาพแต่งลูก
3: เป็ดไล่กัดหมา
1: เป็ดไล่กัดหมา

0: านะคะอ้าวละค่ะอ้าวละค่ะหนูหนูจำไว้นะคะลูกนะคะทีนี้นะลูกนะหนูหนูวางบัตรไว้ลูกเอาหมวกนี่สวมศีรษะลูกยืนตรงนั้นก็ได้ค่ะสวมศีรษะนะคะคุณครูคะถ้านักเรียนอ่านออกนะคะถ้านักเรียนอ่านออกอันนี้เป็นคำแล้วนะคะเขาทราบความหมายแล้วเนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้าไปเด็กจะสนุกค่ะเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆหนูยิงขึ้นลูกยิงขึ้นใช่ไหมคะยิงขึ้นนะคะทีนี้ดูซิดูซิดูซิกติกาคือนะคะมองที่ศีรษะเพื่อนมองบัตรที่ศีรษะเพื่อนอย่าไปจับไปแตะไปต้องตัวเขานะคะนะแล้วก็เมื่อมองแล้วก็คิดเราเห็นบัตรเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราควรจะไปยืนตรงไหนนะเอาละค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะห้ามจับเพื่อนห้ามแตะเพื่อนนะคะย้ายกันไปเองค่ะถูกไหมเนาะคิดว่าถูกไหมคะลูกนะเพื่อนๆในห้องก็จะอ่านว่าแม่เก็บผ้าใช่ไหมคะแสดงว่าอนุภาพต้องได้บัตรคำว่าแม่เจนก็เก็บจุลลักษ์ก็ผ้าเอาเปิดแผ่นที่สองสิคะลูกค่อยๆเปิดนะคะเปิดแผ่นที่สองค่ะลูกนะคะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนนะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนค่ะเปลี่ยนที่ยืนค่ะคิดว่าถูกไหมเนาะอย่าจับเพื่อนนะคะลูกต้องคิดเองว่าเรายืนถูกไหมแน่ใจไหมลูก
1: ถูกหรอ
0: แน่ใจไหมเอาละค่ะอะไรนะอะไรคุณครูอ่านใครได้คำนั้นยกมือขึ้นอะไรหายหายหายจุลลักษณ์ครับ
1: ครับ
0: อะไรหายครับนี่ก็เป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคำถามเปิดต่อไปแผ่นที่3ค่ะลูกห้ามจับตัวเพื่อนนะห้ามจับคำของเพื่อนดูซิดูความหมายซิเราควรจะอยู่ตรงไหนเนาะไปไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเสื้อสีสวยเสื้อสีสวยคำต่อไปเปิดสิคะลูกนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องคุณครูอาจจะมีหลายคนก็ให้เด็กๆ เขาอ่านคุณครูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะค่ะค่ะเร็วๆลูกเร็วๆค่ะห้ามถามเพื่อนว่าคำว่าอะไรค่ะไหนดูซิเอาละค่ะนะเด็กๆเพื่อนๆอ่านซิใครมาก่อนเอาเปิดแผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะหยิบแผ่นสุดท้ายเอาไว้ลูกนะคะหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่นะคะเอาละค่ะพอแล้วลูกนั่งลงนั่งลงค่ะน
1: ั่
0: งค่ะนั่งลงนะคะเอาออกจากศีรษะนะคะคุณครูคะการสอนทุกครั้งเมื่อให้เด็กอ่านแจกลูก สะกดคำแล้วอ่านแจกลูกเพื่อการอ่านออกนะคะสะกดคำนั้นเพื่อการเขียนได้เมื่ออ่านแจกลูกสะกดคำแล้วคุณครูให้เด็กบอกความหมายด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าคำต้องมีความหมายเมื่อมีความหมายสามารถเอาไปแต่งประโยคได้ค่ะแล้วเด็กก็ค่อยๆจะแต่งประโยคไปประโยคมันอาจจะไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เล็กสมบูรณ์น้อยคุณครูก็อย่าไปบอกว่าผิดนะคะถ้ามันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเท่าไหร่คุณครูก็ให้คำแนะนำเติมเสริมเข้าไปถ้าบอกว่าผิดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจให้เขาพยายามอธิบายความหมายของคำไม่จำเป็นไปตามพจนานุกรมการคิดให้ความหมายนั่นคือเขาได้พยายามใช้ความคิดนะคะเด็กที่ฝึกคิดบ่อยๆตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ป.1 ป.2 คุณครูจะเห็นว่าเขาจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเมื่อเขาโตขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของคำใหม่นั้นควรจะสอนแจกลูกสะกดคำทุกครั้งค่ะถ้าเป็นคำใหม่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในป.1 ป.2 ส่วนใหญ่คุณครูจะต้องสอนแจกลูกสะกดคำนะคะเพราะเด็กเขายังไม่คุ้นตาค่ะนะคะถ้าเด็กของคุณครูอ่านได้พอขึ้นป.3 ป.4 แล้วไม่จำเป็นต้องสอนค่ะแต่ถ้านักเรียนของคุณครูยังไม่ค่อยได้ถึงแม้จะอยู่ป.3 การแจกลูกสะกดคำก็ยังนำไปใช้ได้ค่ะคุณครูนะค่อยๆสอนง่ายๆจากคำง่ายๆไปหาคำที่ยากขึ้นยากขึ้นเห็นไหมคะที่นำเสนอเมื่อกี้นี้จากคำในมาตราแม่กอกาพยัญชนะสระกออากาตออีตีดออูดูตอโอโตอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะเอาพยัญชนะกับสระกับก่อนจากนั้นก็มีพยัญชนะต้นสระแล้วก็มีตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ให้ยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ต้องให้เขาอ่านให้ได้นะคะแจกลูกสะกดคำเนี่ยเน้นที่การออกเสียงค่ะให้เขาอ่านเช่นกออินอกินนะคะถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือพยัญชนะตัวไหนออกเสียงอย่างไรสระนี้คืออะไรเขาจะออกเสียงได้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ฝึกเขียนเด็กก็จะได้ค่ะอย่าลืมนะคะวิธีสอนมันมีหลายแบบค่ะนะคะแต่ให้สอนอย่างเดียวค่ะเช่นบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานโทบ้านแล้วแต่คุณครูค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนของคุณครูนะคะอย่าสลับไปสลับมาบางวันก็กรออาบอกราบบางวันก็กรออาบอกราบนะคะเด็กเขาจะงงค่ะคุณครูคะอย่าลืมนะคะสำหรับเด็กเล็กๆในป.1 ป.2 คำใหม่ทุกคำต้องสอนแจกลูกสะกดคำค่ะและเมื่อสอนแจกลูกสะกดคำเนี่ยคุณครูต้องพยายามให้เด็กเขาบอกความหมายด้วยเมื่อบอกความหมายเสร็จแล้วให้เขานำเข้าไปสู่รูปประโยคค่ะคุณครูคะกิจกรรมเกมเพลงที่นำมาให้คุณครูในวันนี้คุณครูเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไปปรับใช้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถแต่งเองได้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถหาคำได้ค่ะเราฝึกให้เขาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณครูจะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเรานี่เก่งนะใช้ได้นะฝึกเขาต่อไปค่ะหน้าที่ของคุณครูให้โอกาสเด็กนักเรียนที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่ค่ะคุณครูขานะคะถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรที่สงสัยคุณครูโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะหรือที่อาจารย์จินตนาด้งแพงค่ะ0817085979ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x + 3 ส่วน 4x - 1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งเลนจ์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้เงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับ

0: ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
1: เก่งมากจัดสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
0: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะคุณครู

0: โอ้โห
1: มาถึงกันแล้ว
2: คุณซุนครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
2: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
2: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
2: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
2: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่ 400,000 คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ 400,000 คน
1: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่มา
2: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
2: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
2: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
2: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
2: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
2: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
2: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
2: ครูซุนได้มาภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
2: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
2: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
3: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
4: อยากรู้แล้วครับอ
5: ยากรู้แล้วคร
3: ับงั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
2: ฮัลโหล
6: สลามัตดาตังกะเนกะรบรูไนดารุสซาลาม
7: ยา
6: เวลคัมทูบรูไนดารุสซาลาม
2: โอเค
6: มายเนมอิสไซนาล
8: ไซนาล
6: ไซนาล
8: มายเนมอิสกิฟต
6: ์กิฟต์ไนซ์ทูนิวโอเค
7: มายเนมอิสซุนกิฟลี
6: สนังเบงตาวีอันดาย
7: า
6: Baik, adakah anda bersedia untuk menerima misi anda? Are you ready to receive your mission today?
2: Okay.
7: What is this?
6: You know what is this?
8: Flower.
6: This is flower. Yeah. This is simple flower.
8: Oh. Of Brunei.
6: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the simple.
8: Simple.
6: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf. Number 1.Which
8: this
6: is
8: one.
6: This one and this one.
8: This one.
2: Open it.
6: Yes.
7: Please.
2: Oh. นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
2: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
6: Brunei is in Islamic country. Mm-hmm. So the first thing you have to know is the religion of Islam. And this is the symbol ofIslam. Mm-hmm. So the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah.
1: Oh,
6: this Jami is one of the biggest mosques in Brunei Darussalam. Mm-hmm. And later on, I want you to walk around, and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque.
2: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
2: Okay. Create a mission.
1: Let's go.
2: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
1: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ที่นี่ละมอนะบวช
6: Ini dibuat pada tahun 1988.
1: Oh.
6: Semasa sambutan Hari Keputeraan Kabahduli, His Majesty's birthday, 46th birthday. It was officially opened 1988. So this mosque belong to His Majesty, and he give it to the people of Brunei Darussalam.
2: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวเนี่ยนะดูนี
1: ่แล้วดูความสูงมัน
2: เนี่ยผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
1: นั่นแหละผม
2: เพราะว่าต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
1: จริงครับจริง
2: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบเสดแปะไป
1: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
2: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขา

0: โอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
1: Masjid ini untuk sembahyang sekarang, untuk pelajar, untuk buat lain-lain lagi.
2: Masjid ini untuk sembahyang harian.
1: Oh, harian.
2: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumaat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat, masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa.
1: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สำคัญที่สุดในสัปดาห
3: ์
1: แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทำการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
0: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
1: harga semua ni apa untuk bawa
2: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
1: Oh, 100 juta.
2: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei.
1: Oh,
2: tetapi kuasaan dia besar, 22 ekar. 22 acres is the area and all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
1: 2,500
0: ล้านบาท
1: เนี่ยมูลค่าของที่นี่
0: ใช้เวลาสร้าง7ปี
1: ใช่7ปี
0: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
2: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
1: Italy apa
2: marble dia punya marble
0: slab banyak Italy nenek ada ini dia
2: dan daripada Malaysia pun ada juga
1: Italy Malaysia betul
2: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
1: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญสำคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
0: ต้นปาล์ม
1: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
0: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16แล้ว
1: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
0: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
0: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังคุณไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8
4: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque.
1: Oh.
4: And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
1: Oh.
0: In Southeast
4: Asia.
0: Asia.
4: And if you look at the mosque in the India there, the
0: Taj Mahal.
4: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but quite different.
1: Mini Taj Mahal, neng.
0: Mini Taj Mahal.
4: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
0: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
5: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
6: ครับ
5: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาด
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
7: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
5: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนั่งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี่ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน

0: Now we are outside the Royal Regalia, or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่ก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot ya
2: untuk
1: semasa perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan 20 orang di belakang
2: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากแต่เป็นคนลากแทนเป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า 20 คนแล้วก็ข้างหลังอีก 20 คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
0: This is the one you see there in Malay we call it cangka This is a like type of weapon. Ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind. Ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang lah tu.
0: Ada dua orang
1: dan damong namanya.
0: They call it pate and damong.
2: มีสองคนนะเป็นพระทุนทรัพย์ก็ดำมงมีสองเว็บก้อน
1: ยังดีดับปันยังอันนี้อันดับสินิพิษดันทามิงดีบ่าวโอเล่50 orang ยังยังสบลาคีรีดันคานันดีดับปันยูกะ
2: สิคีรีคานันดับปันทั้งหมด50 orang
1: 25
2: 25ข้างขบวนก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
3: คอยอารักขา
2: คอยอารักขารวมทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการครับผู้ใด
4: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดหนึ่งว่าถ้าทำทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
5: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียนี่จะเป็นน้ำทองอย่างที่เราได้สังเกต
4: ครับ
5: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟต์บอกเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็นเงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
0: so this will be used during the special occasion like if you bestowed with titles by his majesty so you go to the palace in front of the important person's guest and then his majesty will give you the titles And then these are the people who will accompany you left and right. So they walk around the town.
1: Yeah.
0: People were lining up along the road.
1: No.
0: I was there. I was very young. Yes. Yes. I was
3: too many people.
1: Yeah. Too many
0: people. Yeah.
4: คือลองจินตนาการภาพตามที
5: ่เขาได้กล่าวไว้
4: วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ผมว่าณวันนี้หาไม่ได้นะ
0: Our king you know he loves his subject very much the people who have no land who have no housesSo because His Majesty wants His people, every subject to have house. So His Majesty wants to make sure that every Bruneian in Brunei are not poor. So the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty will do his best to try to help the poor.
4: Every month?
0: Yeah, every year.
3: every special occasions, and that's why. And His Majesty also likes to visit his subject every Friday mosque prayer. He will go every mosque around the country, and then meet his people after the prayer. And people love him very much. And also His Majesty, sometimes he go and visit the villages without informing anybody. He just want to see his subject how they are. Yes, and this is the good thing about His Majesty. And that's why the people, the subject, really love him very much. That's why Brunei are united because of His Majesty's love to his people. This is the market.
6: Market? What is this name, this market?
3: The name of the market is Kiangge Market.
6: Kiangge?
3: Kiangge Market.
6: Kiangge. Yeah.
3: So, are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
6: Who? Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ayah kita mau kirimin nanti kan untuk ayam kita?
3: Iya.
6: Iya, iya.
7: Satu ambulong.
6: Ambulong. Ambulong or ambera?
3: Ambulong.
6: Amburong.
3: Amburong.
6: This is not Ambera, right?
3: Amburong.
6: Amburong, Amburong.
3: This is Amburong or?
6: Cocot Amburong.
3: Okay, okay, kita cocot.
6: Amburong.
7: Tempoyak.
3: Tempoyak. Yang dua apa?
6: Tempoyak.
3: Tampu.
6: Tampuyak, kok kitam Thai.
3: Tampuyak. Okay, tampuyak.
6: Tampuyak.
3: Tiga.
7: Binjai.
3: Binjai. Tiga binjai.
7: Lada merah.
6: Lada merah.
3: Lada merah.
6: Oh,
3: ya.
6: Lada merah.
7: Nombor lima itu belacan.
3: Nombor lima belacan.
6: Itu mat.
3: Belancar. Ber bukan ber. Belan. Belancar.
6: Belacan.
3: Belacan.
6: Ya.
3: Oh, belacan. Oh, belacan.
6: Nombor enam.
3: Asik. Enam, enam.
7: Limau
6: kasturi.
3: Oh, limau kasturi.
6: Limau, limau.
3: Okey, dia sayur pakis.
7: Sayur pakis.
3: Apa? Sayur pakis.
6: Sayur
3: pakis.
7: Pakis.
6: Itu campurannya tidak apa-apa, saya tidak akan tanya.
3: Okay. You know roughly what is your next mission? Can you guess?
6: This
3: your next mission, yes?
6: Tampu. Food something.
3: Oh, something food.
6: Know.
3: Okay, you open your next leaf.
6: This one?
3: Yes.
6: ภารกิจต่อไปนั่นเองมิชชั่นทำอาหารเหรอ

0: What is that?
1: ผมว่าต้องเป็นเนี่ยมีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
3: traditional food
0: yes
3: of Brunei
0: yes this is the traditional

0: you're very lucky, then you can eat.
1: Aha.
0: Yeah, but if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
1: We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
2: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้เราปั่นแล้วฮะโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
3: ฟอลโล่กู๊ดอ่า

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
7: Who?
8: Amburong.
7: Amburong or Ambera?
6: Amburong.
7: Amburong.
8: Amburong.
7: It's not Ambera, right?
6: Amburong.
7: Amburong, Amburong.
9: Excuse me, do you have Lademela? The Lada Merah.
10: How much this one?
11: $1.
9: Balasan?
10: Oh, maafin kon.
9: Ini lah ya.
8: Long dong do.
9: Ini lah ya.
11: Oh, very good smell. Nice. Oh.
9: Ahan ที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
10: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
6: Assalamualaikum.
12: สลามอะลัยกุม
13: คือเป็นการทักทายภาษามาลายู
12: สลามอะลัยกุม
1: มาลายูสลาม
6: อันนี้อัมบาพรำบ่มบาวะ kawan daripada Thailand orang si Zul dan si Kayum bin Nasikim ya saya penanya
13: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
12: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
13: ใช่อะไร
12: who's order
1: sayaI'm the one who ordered.
12: Okay.
1: My name is Ajahn Arman.
12: Okay, let me check. It's correct?
1: Okay. Let me check, yes. Okay. Belacan.
12: It's correct?
1: Yeah.
12: Belacan?
1: Belacan.
12: Belacan. Kepi, man. My is really stingy.
1: Limau kasturi.
12: Somjit.
13: Limau kasturi.
1: Yeah. Ini lada merah. Ambulong.
12: Ambulong.
1: Yeah. Tempoyak. Binjai.
12: But we don't have, how to call?
13: Sayur pakis.
12: Sayur pakis.
1: Yeah. Pakis yang ada...ini yang sudah masak lah, ini sayur pakis.
12: Ha, ini lah.
1: Ya.
12: This one.
1: Sayur pakis yang sudah masak.
13: Ini sok leo.
6: First, we have to prepare all the for the sauce where we use to eat later on the ambuyat. So this are the.
12: How to call ambuyat.
1: Ambuyat.
12: เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคือambuyat. จะทำอาหารที่มีชื่อว่าambuyat.เป็นอาหารพื้นเมือง
13: อาหารประจำ
12: อาหารประจำชาติบรูไน
13: เป็นประจำชาติของเขา
12: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
6: ลาดาเมรา
12: ดาลาเมรา
1: โอเค
12: ดาลาเมรา
6: ลาดาเมรา
12: ดาลาลาดาเมรา
1: คมุดยังกิตาชัมปอร์บาลาชัน
6: โอ้อันนี้ลาดาเมรา
1: สุดยอดเลยครับถ้าเราต้องการเผ็ดสกิตาตารุสติกิ
6: ทไทยชิลิ
13: ไทยชิลิ
6: make it hotter
12: spicy
1: ฮะ garam
6: salt
1: kita masukkan
12: โอ้โหกลิ่นนี
1: ่
12: โอ้โหทุเรียนหมักเนี่ยผมเห็นแล้วทุเรียนหมักแล้ว
1: kita masukkan
12: ดูเรียน
1: นี่ dari durian
12: ดูเรียนอ๋อ
6: ตัมโพย
13: มีลายดูเรียน
12: I love ดูเรียน but this kind I don't
1: อันนี้ salted ดูเรียน kasih garam
6: simpan
1: ini
13: สองช้อนคุณจิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
12: โอ้โห
1: สมุดเดีย
12: วโอ้โหนี่เราคือบีบน้ำส้มใส่ระเบียบน้ำส้มใส่ลงไประเบียบน้ำส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
13: เดี๋ยวเรามาดูกัน
12: กินไม่หอมเลยคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
1: พูดแต่สิ่ง
12: เดี๋ยวมาชิ
1: มอ่ะ
12: โอ้ตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
13: ดูให้ตาย
12: โอ้โหกินไม่กินปะ
1: Okay.
12: Enough.
1: Enough. Okay.
13: เดี๋ยวผมเป็นอาสาสมัคร

0: Tawar, kalau tawar kita tambah saja.
1: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
0: Then ada rasa garam
1: ada sekarang ada
2: ผมไม่เคยกิน
1: รสชาติประมาณ
2: เออแบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
1: ยังไม่เคยเจอ
2: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
3: Now you will make
0: the prepare for ambuyat
1: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
2: อ๋อน้ำจิ้ม
1: เออแค่น้ำจิ้มแสดงว่าได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
2: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก This one is amburong
0: amburong
2: yeah amburong is made from
0: that's not tree the rumbia tree
1: oh rumbia tree
0: rumbia tree then cut into half
2: เป็นต้นต้นรุมเบีย
1: ชื่อต้นรุมเบีย
2: it's like coconut tree
3: yes yes but it is in the wild
1: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
2: ครับ
1: ตอนแรกเราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
0: kemudian
2: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
1: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
2: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
1: เฮ้ยแล้วทำไมมันเป็น
3: เมจิก
2: เมจิก
0: เ
1: มื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
3: Now after
2: that How you can do that
3: This is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong This one ambulong
2: but this one
3: ambuyat
2: คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้ยังเป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
0: อันนี้ This one like glue
3: like glue
2: like มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
1: เป็นน้ำแป
2: ้
1: ง
2: ใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
1: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
2: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนนี่นะ
1: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณแล้วคุณกิ๊ฟมีความคิดว่าไงครับ
2: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
0: Yeah if you want you try it
3: Now you can try
2: ฮะ already
0: already
3: So,
1: กินได้ไงคร
3: ับ
1: เน
3: ี่
1: ย
3: If you want just like that, and then after that you turn it around.
2: Uh-huh.
3: If you want bigger, put more. But this one just a little bit to taste. And then after that, put on the paste on the sauce, and then you eat.
0: Just swallow.
1: ดูแล้วนะก็กินได้เลยไ
0: หม No need to.
3: No need to bite. Just swallow. Very nice.
2: Enough.
1: ทำประกัน
3: ไว้ Yeah. Okay. Straight away into your mouth. Yes.And swallow. Yes. Well done. Very nice.
2: Oh, so jolly.
3: So this is the favorite food of Bruneian.
2: Favorite?
3: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families. Huh? And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
1: ครอบครัวบูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคําว่าความสุขเนี่ยสําหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สําคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
2: คนบูไน
1: ของคนบูไนอ่ะเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สําคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
2: เขาตอบว่าอะไร
1: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี้ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือ ไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมี
2: ปัญหาม
1: ีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
0: kami di Brunei menerima tamu asal tamu siapa saja tekanan dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam sediakan apa yang ada
2: terima kasih banyak-banyak
3: sama-sama
2: thank you like Thai style

0: now we are in Syria town.
1: Syria town?
0: Yes, in Kuala Belait district. Mm-hmm. So this is where our oil and gas industries is situated. Mm-hmm. So this is a very important town for us. Our economy comes from this place, Brunei economy. Okay, I'm introducing you. This is Mr. Haziq.
2: Haziq?
3: Hi, nice to meet you.
2: Kim.
3: Welcome to Syria and Brunei Darussalam.
4: Assalamualaikum.
3: Welcome, salam.
0: And
3: welcome.
0: Mr. Justin.
2: Assalamualaikum.
3: This is the Billion Barrel Monument, which was officially commemorated by His Majesty, mm-hmm. the Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam in 1991. That was actually to symbolize our 1 billionth barrel of oil produced. And this location actually is very close to the first oil well that was drilled in Brunei Darussalam, and which produced over 5,000 barrels of oil before it stopped producing.
2: ถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับ 1,000 ล้านบาร์เรลก็จะเท่ากับ1บาร์เรลเท่ากับ 158.9 ลิตรนะครับก็ออกมาเป็น 158,900 ล้านลิตร
3: This actually means if you look here in this direction 38 meters from here is the first oil that was drilled so it clearly tells us that that location
4: the first one
3: yeah
2: เขาเรียกว่าบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งของแท่นขุดแท่นแรกเลยมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับไปอยู่38
4: เมตร
2: เมตรนะ
4: นี่ก็ไม่ไกลนะ38เมตรนี่เอง
2: ตรงนี้เองใกล้ๆตรงนี้สิ
4: You're not too far huh
3: No not too far you can see that structure there the metal rod that is actually the marker
4: That one for, the brown one
3: Yep
5: Beberapa tahun di dalam Syria di sini ya di minyak dan gas kan
3: berapa lama
5: tahun di habis
3: masa ini banyak teknologi yang digunakan so jangka apa ni lifespan lah of oil well dapat dipanjangkan lah bukan macam dulu kan so banyak teknologi sama masa di invest dalam production sama sustainability of oil reserve lah.
6: Okay, this is our exhibition hall. Mm-hmm. Okay, it has different sections, but for today we're gonna go straight to the oil and gas section. Mm. Okay, how oil is formed or trapped? It's actually trapped inside sedimentary rocks. Mm. Okay, sedimentary rocks. You can see number 7 till 11. Coal, chalk, bioclastic, sandstone, and the last one. How do we check? Because it's beneath the ground.
7: How we know?
6: Exactly. How do we know, right? Mm-hmm. We carry out seismic survey. No, we use like an instrument where it gives out vibration, okay? Uh-huh. And then that vibration is detected. If, say for example, they can sense oil and gas, it will send out a signal. And then those signals will be interpreted on the software.
7: ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า streamer เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
6: ่ This is example of when they start doing drilling in offshore okay they will set up a platform this is a platform
7: it's a big station you said
6: yes okay when we start working when we want to start drilling or maintenance this barge will come in
7: for what listen for what
6: this one actually brings all the materials manpower even maybe sometimes electricity what do they use to drill we call these things drill bits
7: drill okay? bits
6: yes drill bits drill. We have different types of drill bits
7: เครื่องหัวเจาะสมัยนี้เนี่ยคือเขาใช้เขาเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
8: ที่อนุสาวรีย์นะ
7: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
9: Where now at the
1: entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmi, who will be leading you on a tour. Mm-hmm.

0: inside.
1: This place, okay.
2: Yes. Okay, hi. Welcome to Sierra Terminal.
3: Hello.
2: Yeah. Right here, what we have here is the crude. Type of crude, yeah? Type of crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore, we have two type of crude. One is heavy, one is light.
3: Oh,
2: then the west, Western field is the offshore areas, and then Eastern field, Champion field, we call it, is another offshore area on the east side, is the heavy, and then west is the light.
3: Mm.
2: Yeah? Condensate we receive from our VLNG.
4: Which one is high quality crude oil?
2: The high quality crude oil is here, after the treatment. Yeah,
4: okay.
2: After the treatment. So slab is Sria light export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab.
3: Mm-hmm.
2: So
4: this is blend.
2: This is actual pure crude.
4: Pure,
2: yeah, very pure. And then that we normally go for export.
3: Mm.
2: This is the quality, export quality.
4: Yeah. For export?
2: Yeah, for export quality is this. So this is Champion Heavy. We call it heavy crude. So slightly, yeah, can see this is empty. Yeah? So this is mainly from Champion.
4: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
3: ใช่ครับ
4: เราขุดขึ้นมาเราได้น้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
2: Look at this how it's come from the wells beam pump this is like from the beam pump from the wells it's look like this it's a mix actually it's a mix and then once it's go it's in between that and water we call it emulsion there is a certain layers that emulsion and oil
3: คือ emulsion ไม่มีการเป็นส่วนผสมของตัวกลางก็คือจะมีสัดส่วนของน้ำ
4: uh-huh.
3: น้ำแล้วก็น้ำมันแต่อิมเมอร์ชันคือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
0: So we are now at the Sria refinery
3: uh-huh.
0: This is where the crude oil the light crude oil goes to be further refined into the various oil products maybe we can go inside
4: please
5: ครับถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
4: ไปไหน
5: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
4: ้
5: นะครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงก์ต่างๆเนี่ยแทงก์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงก์ที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้วก็มีทั้งแทงก์ที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแทงก์ที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ย
4: เป็นดีเซลก็มี
5: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงก์ที่เราเห็นนี้คือเป็นแทงก์ที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
4: Now where we want to go?
0: Okay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Sria light crude oil from Sria crude oil terminal.
4: Mm-hmm.
0: Before it enters the column, which is the tall column over there.
4: Oh, this tower, right?
0: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up through a series of preheat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius.
4: Mm-hmm.
0: Once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon,
4: mm-hmm.
0: and it gets separated through physical separation through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightest product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline. So those products are run down to these tanks.And we have our intermediate product, straight run gasoline.
4: Mm-hmm.
0: Straight run gasoline, when we want to use it as a blending component for motor gasoline, mm-hmm. we run it down into the tank.
5: ก็คืออันแรกมันจะเป็นแก๊สออยล์ก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี
4: ่ครับ
5: แล้วก็จากนั้นจะเป็นแก๊สโซลีนก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแทงก์

0: มาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
1: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่า
0: เขาแยกแยะ
1: ไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไร
0: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลังก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือจะออกมาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแท้งนี
1: ้เก็บไว้ก่อน
0: ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบินออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งน
1: ี้แยกกันไป
0: แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
1: แต่มาจากตรงโรงกลั่นเดียวกัน
0: ตามที่ตามเขาเรียกว่าความจุดเดือด
1: จุดเดือด
0: จุดเดือดของแต่ละชนิด
1: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
0: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเอง
1: ครับ
2: Can you voice for them
3: Can you call me?
1: คือสามารถนอกจากเห็นภาพแล้วนะครับ
2: สามารถ
1: เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3ขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริงๆ
3: กองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
3: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
4: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
2: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
2: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
3: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
4: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
3: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพล่ะเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
2: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
3: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
4: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
0: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
1: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์ บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
2: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
4: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
3: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
0: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข
5: ว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดนึงไปยังอีกจุดนึงโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบ คือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมเฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติ แทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะ

0: ถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.1 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลาย เบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาที ตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาที ขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ 29 เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: And can you remember how long it took you to understand what was happening?
1: 6 months.
2: Arguably the person with the most responsibility.
3: Of children's success, their progress benchmark.
2: At the end of the day,
4: กันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
5: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า

7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วที่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นทุกวันก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายเราไม่สามารถที่จะช่วยเด็กได้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้เพื่อให้เด็กเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกได้ว่า

0: มัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเด็กมาขายดอกไม้เท่าไหร่นักหรอกส่วนใหญ่มันก็จะโตหน่อยหรือไม่ก็คนแก่ไปเลยเฮ้ยถ้าเด็กพวกนี้ถ้าเขาโตแล้วมันไปไหนตอนนั้นเรานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดบ้านสักหลังนึงเพื่อที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้มาขัดแล้วมาเกลาให้เวลาสำหรับเขา24ชั่วโมงเพื่อเราอยากจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เราจะช่วยไหวไหม
1: เราทำการทดสอบยัง
2: ทำเขียนตามคำบอก
1: ทำได้ใช่ไหม
2: ยังเมื่อวาน
1: เจ็ดคะแนน
2: ได้เจ็ดคำ
1: ดีมาก
2: หนูไม่น่าเชื่อนะว่าเขียนคำว่าเพื่อนได
1: ้ในช่วงปี2540นะครับเราก็มาตั้งองค์กรชื่อกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับพอดีทีมเราเองก็สนใจงานประเด็นเรื่องศิลปะด้วยเรามองว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กในแง่ของการลดความก้าวร้าวการฝึกสมาธิการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือในระบบเราจะใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมเด็กอย่างบางทีมีสื่อมีอะไรเงี้ยที่เด็กทำเนี่ยครับมีกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราก็จะติดโชว์เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเขาภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้มีผลงานที่ทำแล้วก็เอามาติดให้เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปได้ดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำงานเป็นระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เขาพอจะมีฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำนะครับเราก็จะคัดเลือกงานเนี่ยที่เด็กทำเนี่ยไปขายที่นี่ชื่อว่าร้านดอเด็กนะครับเป็นร้านขายผลงานของเด็กเป็นรายได้ให้กับเด็กแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได
3: ้มาทำกับอาสาเด็กนี่นานหรือยัง
4: ก็ประมาณตั้งแต่อายุ11อะค่ะมีพี่ๆเขาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาเนี่ยค่ะเขามาลงพื้นที่แล้วก็จัดเด็กวาดรูปตามถนนนั่นน่ะแล้วหนูก็เดินขายดอกแล้วก็หนูก็เห็นเด็กเยอะก็เลยเอาไปเข้าไปดูว่าทำอะไรกันจะมีผ้าสีขาวๆปูไว้ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กวาดรูปตามใจชอบของตัวเองแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็อยากจะวาดเห็นเด็กเขาวาดก็เลยได้รู้จักกับคุณน้ำเขาที่นั่น
0: จริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างเดียวกันกับครูเอกก็คือเราถึงพยายามจะทำศูนย์ที่ให้บริการเด็กเพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาในเรื่องของการมาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรไปได
4: ้หนูไปอยู่กับคุณน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ช่วยแม่ขายดอกแบบนี้แม่ก็จะตามเอากลับไปให้ไปช่วยหาเงินแม่ตอนนั้นแม่ก็เล่นยาด้วยค่ะก็เลยถ้าไม่มีน้องหรือว่าไม่มีหนูเนี่ยก็ไม่มีเงินที่ไปซื้อยามาเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็พยายามบอกคนนู้นทีบอกคนนี้ทีว่าเห็นหนูไหมแล้วก็ถ้าเห็นอ่ะเอากลับมาด้วยอะไรเงี้ย
3: ที่นี่ไม่มีโปรหนึ่งโปรสอง
5: ก็เราก็จะแบ่งเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งช่วงอายุแล้วก็ความสามารถของน้องเขาว่าเออมีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องที่เขียนได้นิดนึงเราก็จะเอามาช่วงนึงแล้วก็แบบน้องที่เขียนไม่ได้ก็เราก็จะเอาไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอน
3: ทำไมถึงคิดว่าอยากสอนเด็ก
5: ก็อยากจะให้น้องเขาอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาออกไปข้างนอกก็เวลาเขาเขียนป้ายอะไรติดอย่างนี้ไว้ก็เขาก็จะได้รู้ไงคะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เขียนชื่อตัวเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องแบบเออเขียนตัวเองเขียนชื่อไม่เป็นนะไอเขาจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
1: อ่านได้ไหมครับนี่อ่านได้ไหมอ่านได้ยัง
6: อ่านได้สิครับ
1: อ่านว่าอะไรครับ
6: สะกดให้ฟังเลย
1: ได้เด็กคนไหนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยพออยู่กับเราช่วงหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือ

0: เราก็จะส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลนะครับคือจุดหนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับพฤติกรรมเด็กระดับหนึ่งก่อนนะครับ
1: อันดับแรกที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพของเด็กจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพี่บอกกับเด็กเลยว่าจริงๆไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เด็กเรียนเก่งพี่มองว่าถ้าเด็กเรียนรู้สังคมได้เนี่ยสังคมให้โอกาสกับเขาเขาไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่เขาเป็นคนดีของสังคมพี่มองอย่างนี้

0: นี่แค่ปัญหาเดียวนะปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างเดียวเร่ร่อนขอทานแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมารู้ว่าอ้อปัญหาที่ซับซ้อนต่อมาก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะไปใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกถูกลวงไปขายหรือว่าไปทำอาชีพอื่นได้ง่ายตอนนั้นสถานการณ์ดังมากเมื่อปี36ก็คือเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่ติดเอดอันดับหนึ่งของประเทศ
1: เฮ้ยแล้วก็พิงค์ไปไหนพิงค์อ่ะ
2: พิงค์ที่บ้านอยู่บ้านนะจะเอาหัวมาหาเปิด
1: มีก่อนผมยางมีทุกวันอยู่แล้ว
2: เปิดเอามามี
1: เวลาจะไปไหนตัวเขา
3: อ๋อแกซื้อรอ
1: ง่ายกว่าเนาะเออเดี๋ยวก่อนไอ้อู้เลี้ยงลูกเขาก่อนป่อของลูกเขาที่เป็นฝรั่งมันรู้หรือยังว่าลูกมันแล้วมันคิดยังไง
3: มันบอกว่าทำลูกเชื่ออะไร
1: แล้วมันบอกฮะมันอยากจะลูกไปมันบอกมี
3: มาเพราะอะไรมันใจมันแท้ไง
1: มันใจกำลังคิดเองไอ้กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีลูกแต่เขายืนยันว่าลูกมันแต่เนี่ยละอ่อนอ่ะสบายเลยนะอย่าบอก

0: กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับก็ได้รับทุนสนับสนุนครั้งแรกจากยูนิเซฟมีทุนเรื่องของการทำงานป้องกันโรคเอดส์นะครับเข้ามาเป็นทุนเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการกระบวนการภาคสนามก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็จะมีงานครูข้างถนนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนหนังสือเด็กเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไว้วางใจกับ
1: เ
0: รา
1: เวลาเรามาเขาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเรามาทำงานอะไรอยู่ยังไงเราก็มาอยู่ของเราทุกๆวันทุกๆวันจนมันกลายเป็นคนคนหนึ่งในพื้นที่เราพอเรามาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างคุยกันทำความรู้จักกันมันก็จะทำให้เราเห็นอะเห็นดีกว่าเราไปถามขอตรงๆว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมมันก็อุ๊ยอะไรมันไม่รู้ดีถ้าเรามาทุกวันเราก็จะเห็นเอง
2: เราไม่ต้องแบบไปเน้นว่าตัวเราเนี่ยคือคนที่มาให้ข้อมูลตัวเราเป็นคนที่มาเสริมทักษะให้เด็กแต่ตัวเราคิดว่าตัวเราแบบมาเป็นเพื่อนเขาดีกว่ามาสนุกสนานเงี้ยบางทีก็คุยเล่นและอีกอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นการที่แบบดูไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเขาเองถ้าเกิดบางทีเรามาแล้วเราจมปลักคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีแบบว่าแทนที่เขาจะได้เงินแบบแขกกำลังมาอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนว่าโอกาสเขาหายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเวลาเรามาปุ๊บเขาจะลุกหนีเขาจะลุกหนีทันทีอย่างเงี้ยงามเนาะใจพี่ยับไปตรงไหนใจพี่ยับไปตรงไหน
3: หนูต้องใช้อยู่แล้ว
2: ต้องใช้นะต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะ
3: รัก
2: อนาคตที่จะเป็นกระเทยแก่ต่อไปก็คือต้องใช้นะ
3: กระเทยแก
2: ่ไอ้หรออยากได้หรือเปล่าจริงนะได้ไปต้องใช้นะ
1: เราไม่ต้องการให้เขาเป็นคนดีจนที่เรียกได้ว่าแบบเป็นแบบคนดีโคตรดีเลยเงี้ยแต่เราขอให้เขาอยู่รู้ก็พอว่าจะไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ตัวเองมีโอกาสคิดว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได
4: ้ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือช่วงซีเกมการจัดการของภาครัฐเขาใช้วิธีการจับแล้วส่งไปไกลๆเขาไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงความสวยหรูตอนนั้นเด็กเราโดนจับไป9คนจนไปเจอที่สุดเจอที่ระยองแล้วสภาพที่เราเห็นก็คือว่า

0: เด็กอ่ะเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่หรอ
1: วันนี้เอกจะเอาสื่อมาใช่ไหมครับก็คือจะให้เขาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเด็กคือใครให้เขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติตัวเขาถูกกระทำขึ้นมาแล้วเขาจะต้องหาใครช่วยได้มั่งหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือว่าบางทีเขาไม่กล้าแต่ที่จริงแล้วสิทธิ์เขาต้องควรคนที่จะได้รับมีใครเคยมาร่วมเกินเราหรือที่เราบอมายินยอมก็ว่าถึงจะยินยอมหัวจ้างมีหรอมีไม่หรอครับผมอันนั้นแหละเขาห้องว่าล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาล่วงละเมิดเราเนี่ยเขาสามารถแจ้งได้เลยเพราะตามหลักแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเขาคุ้มครองเราอยู่แล้ว
2: อย่างเราทำงานเองเนี่ยวันไหนถ้าเรามีทุนเรามีเงินเราก็ยังทำกันได้อยู่แค่นั้นอ่ะแต่พอหมดเงินหมดทุนไปเราก็ไม่มีอยากให้ภาครัฐลงมาทำงานตรงนี้คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่บ้างหรือว่าลงมาทำงานในพื้นที่จะได้เห็นเพราะภาครัฐเนี่ยถ้าเจอเด็กปุ๊บมีปัญหาปุ๊บส่งได้เลยช่วยได้เลยคือมันเข้มแข็งกว่าเราเยอะ
3: ผมยืดออกพวกความรู้ไง
1: เนี่ยพวกนี้บางทีเขาจะรู้นะแต่เป็นแนวออกขี้เล่นพวกเนี้ยออกแนวเหมือนกับว่าโชว์สาวคนเราอ่ะต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรอกมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะใช่ไหมเออนั่นแหละเราพูดไปสัก10ครั้งมันก็เบื่อเราสัก10คนเงี้ยบางทีเราพูดไปครั้งเดียวแต่มันดันทำครั้งเดียวที่เราพูดอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะก่อนที่เอกจะมารู้จักกับครูน้ำกับครูเอกหรือว่ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กใช่ไหมครับเอกก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณสัก14 15แต่ก็มีปัญหาเริ่มติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มรู้จักคำว่าดิสโกเทคเริ่มกินเหล้าเริ่มรู้จักบุหรี่จากการขายบริการแล้วเอกก็รู้จักเพื่อนโบราณท่าแพประมาณคนสองคนเงี้ยแล้วก็จับจังหวะที่ว่าครูน้ำเขามาทำกิจกรรมกับพวกเด็กๆพอดีพอแกเจอเอกปุ๊บแกก็เอาเป็นไงแกก็ถามปุ๊บตอนแรกเอกก็ไม่ค่อยกล้าไม่กล้าแต่คือรู้ว่าอ๋อเขามาสอนทักษะแบบนี้นะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็ทีแกเป็นกันเองแกเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทนะครับลุยถึงไหนถึงกันเลยบ้านไม่ว่าบ้านเด็กจะอยู่ในป่าในห้วยที่ลงเลยไปหมดมันเป็นความเหมือนว่าความผูกพันแต่พี่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะเอกก็เริ่มเปิดใจว่าปัญหาของเอกเป็นอย่างนี้นะ
0: ถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาถ้าเราเอาปัญหานี้มานั่งแก้ไขโอเคมันอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดไปถึงว่าโอ้โหเขาจะดีเลิศเลอไปถึงระดับไหนแต่แน่นอนอ่ะเขาจะดีได้จากการขัดของเรา
1: อดีตอ่ะคือสิ่งที่สอนเรามาเราก็เห็นน้องๆพวกนี้เราก็เลยรู้ว่าน้องๆพวกนี้เจออะไรมั่งเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะเอกเลยรู้สึกว่าอยากจะทำมูลนิธินี้ด้วยใจ
0: สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นทุกวันเลยว่าทำไมเราเปิดบ้านแล้วเราช่วยเด็กแล้วช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้ามาขายดอกไม้ที่เชียงใหม่เราจะทำยังไงเนาะพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเด็กพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาจากแม่สาย

ภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่มาจากแม่สาย

0: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอ้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอ่ะคนละฟ้ากับดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอ่ะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้นคนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้ยเราก็ผิดอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดนี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิ
1: เราเป็น
2: พม่า
1: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่แม่สายค่ะ
1: แล้วยังไงเราทำอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้น
2: ตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะ
1: เรามีพี่น้องกันเยอะไหม
2: ตอนแรกเยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไป2คนค่ะ
1: เหลือกี่คน
2: เหลือ6คน
1: มีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหม
2: มีค่ะ
0: เขาไม่มีบัตรทั้ง2ประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอ่ะอายุน้อยมากอ่ะตั้งแต่2ขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 18ค่ะ
5: โอ้ตลอดมาชิ
4: มโหเลยเสียเนี่ยเลยอยู่ได้3ปีล่ะมันติดได้ล่ะมันติดได้ล่ะบาพี่รอหรอตา
5: เชยมียาเลย
4: ว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้

0: แล้วอย่างงานของเรานี่คือทำอะไรบ้าง
1: งานจุฬาเหรอสอนหนังสือเด็กแล้วก็ดูพื้นที
0: ่ให้กับเด็กที่
1: เด็กที่มาเรียนหนังสือเรา
0: เป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ฝั่งไหน
1: เด็กฝั่งพม่าค่ะ
0: ก็คืองานของครูน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยแล้ว
1: สองฝั่งค่ะครูน้ำแบ่งไว้สองฝั่ง
0: เขาบอกว่าไงครับครูน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่ง
1: อ๋อบางคนเด็กมันทำมาไม่ได้แล้วก็บางคนก็ทำงานกลางวันเพราะแบบนี้ครูน้ำก็ปูสองที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ถ้ามันปิดคำว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคำว่าเด็กอย่างเดียว
3: เราเป็นเผ่าอะไรครับ
4: เผ่าขาวครับ
3: ก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่ง
4: พม่า
3: ฝั่งพม่าแล้วเราทำอะไรอยู่ที่นั่น
4: ขอด

0: เวลาเราไปขอตังค์เราขอตังค์ยังไงอ่ะ
1: ให้รถใช่บาทใช่บาท
0: แล้วเขาให้ไหม
1: ให้ค่ะ
0: เขายังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรก
1: จริงๆนี่หัวแตกอ่ะ
0: จะทำยังไงหัวแตก
1: ขอตังค์แล้วก็เจอตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ฉันรู้แล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่เล็มแหลม
0: โดนที่ไหนที่หัว
1: ที่นี่ครับ
0: แล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมา
1: พี่อภร
0: ไอ้พี่อภรบอกว่าไง
1: พี่อภรก็หลงไปไปกินขนมผมก็เลยไป
0: แล้วได้เรียนหนังสือไหมมาอยู่ที่นี
1: ่ไม่เรียนครับ
0: ใครพาไปเรียนหนังสือ
1: น้ำ
2: ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองเราก็ไปเอามาไม่ได้นะนอกจากอย่างกรณีเนี้ยคือหัวแตกถ้าเราไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสี่ยงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็ก
3: ชนะไปที่ร้อย
4: เปิดปีที่แล้วนะผมเปิดอยู่ข้างบนเปิดทั้งปีเลยแต่ก็มันหลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็หัวให้ปิดแล้วก็หัวมาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหายากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนเยอะคนทำงานคาสิโนเยอะ
5: บอกคาสิโนเยอะ
4: เต็มที่ไหนก็เต็มหมดเมือง
6: เขาสอนอะไรบ้างที่นี
4: ่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายแล้วก็คือว่าอยากจะให้เข้าพูดภาษาไทยได้เพื่อเข้าอนาคตจะได้หางานทำง่ายๆก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เข้าเรียนเก่งอะไรไม่ใช่เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได
7: ้เด็กมาเรียนเยอะ
4: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40คน

0: เราเป็นเผ่าอะไรเอ่ย
1: เป็นเผ่าพม่าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อายุ22ค่ะ
0: มันอยู่ที่นี่นานยัง
1: นานค่ะประมาณใกล้9ปีแล้วค่ะ
0: ใกล้9ปีตอนแรกเราอยู่ที่ไหน
1: ตอนแรกอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็หนูก็เป็นเด็กหอทำเหมือนกันเพราะมีพี่น้องก็เยอะมากทั้งมี12คน
0: เรามาเจอที่นี่ได้ยังไง
1: ก็เจอพี่อมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูโตแล้วหนูไม่ต้องขอทางแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝึกอาชีพอย่างเงี้ยหาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน้องได้หนูก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานิดนึงก็ไปฝึกอาชีพ

0: ตอนนี้น้องหนูอยู่ที่นี่5คนอ่านหนังสือหมดแล้วได้หมดแล้วหนูดีใจมากถ้าหนูไม่เจอที่นี่ชีวิตหนูจะลำบากตัวเอง
1: อันนี้ก็เป็นคาราโอเกะก็จะมีเด็กหลายที่หลายจังหวัดมาทำงาน
2: ประมาณอายุ14ก็เขาไม่มาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่ตัดสินใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทำงานเขาอย่าเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี
3: เด็กพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทำงานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทำหมดตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหา
4: อยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
5: 8ปีค่ะ
4: 8ปีนานแล้วเหมือนกันเนาะตอนแรกอยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนแรกก็อยู่ที่สะพานเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วน้าก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อแล้วเวลาเราไปขอเราทำยังไงบ้าง
5: ว่าขอเงินหน่อย
4: น้าก็จะให้ตังค์เงี้ยเหร
5: อ
4: ได้เยอะไหมตังค
5: ์ก็ประมาณ 2-300 ค่ะ
4: แล้วใครเป็นคนไปเจอครั้งแรก
5: คุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดับอินแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้งหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกน้า
4: บอกว่า
5: อยากเรียนหนังสือน้าบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะให้เรียนน้อยอยู่ที่นี่หนูก็ไม่เชื่อฟังก็เลยหนีออกมา
4: แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทำอะไรได้มั่งอ่ะ
5: เราก็อาจจะนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะ
3: เด็กอ่ะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียนถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน
6: ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่า 100% นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่มีปัญหา
4: ล้อกันแก
6: ้ไม่ค่ะที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาก็จะส่งผลถึงคำพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยพูดไม่ชัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะเราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามเน้นอย่างนี้นะลูกริมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่กบเนี่ยปากเราต้องริมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ย
7: พื้นฐานของครูต้องมีความรับชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะมีสังคมที่ว้าเหวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลนิธิแล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
3: ตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะ159คนพี่ส่งเรียนศึกษาสงเคราะห์อ่ะ60กว่าคนแล้วอยู่ที่นี่อีกประมาณ70เด็กเนี่ยเขาจะมูฟจากที่นี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพี่จะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาจบป.6เราอยู่ชายแดนน่ะมันต้องมีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอ่ะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่า

อะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะพี่กับเด็กยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากล่ะ

0: คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดามันร้ายแรงมากครับ
1: มีมีดมีปืนมีระเบิดมีตายบ้างอะไรก็มีครับ
2: มันธรรมดาของวัยรุ่นนะลูกว่ากูแหน่กูเด่นกูดังกูสาบเลิกนี่นะมันถึงเป็นธรรมดาของวัยรุ่นเขาต้องใส่ลงไปในสมองเขาในหัวเขาครับว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะเขาจะประกอบคดีจะทำให้เชียงใหม่มันดังได้เขาประกอบคดีเชียงใหม่เงียบได
0: ้ตอนนั้นก็ประมาณย่าง13ครับเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรก็โดนไถเงินเนี่ยครับตบหัวบ้างไงครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มเพื่อจะที่จะป้องกันตัวเองครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ให้คนอื่นมารังแกเราครับก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะรวมกันแถวหน้าโรงเรียนดาราเลยนะครับแล้วก็ไปรวมกันร้านข้าวแกงแถวๆนั้นนะครับก็จะไปแถวตะเวนแถวโรงเรียนนะครับแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จริงไม่ได้กลับไปมีเรื่องที่จริงกลับไปดูสาวๆอะไรเงี้ยครับตามภาษาวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็คนอื่นเขาก็กลุ่มอื่นเขาก็ไปดูเหมือนก็เลยปะทะกันครับเขาก็สู้เราไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาชื่อเสียงก็เลยเริ่มโด่งดัง
1: คนเรามันต้องการจุดเด่นครับดนตรีกีฬาการเรียนเนี่ยเราเป็นไม่ได้ครับตอนนั้นเจอทางนี้แล้วมันสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้เราก็อยากเป็น
0: บ่อยครับเวลาผมไปมีเรื่องไปทำร้ายเขากลับมาบ้านผมร้องไห้ก็มียายก็เห็นผมเสียใจครับที่ผมทำงานกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทำเราเนี่ยผมต้องทำคนในโรงเรียนต่างๆที่เขาเกเรกันเขาก็มาอยู่ด้วยครับมันขึ้นเร็วมากเลยครับประมาณเดือนนึงก็เป็น200ครับพอคนมันเยอะมันก็เริ่มมียาเสพติดขโมยรถชากระเป๋าเมื่อก่อนแล้วก็ตำรวจก็มาล้อมรอบมองๆทุกวันเลยมันก็เลยทำให้พวกเราแตกแยกครับพอเราคิดได้เนี่ยก็ทำให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งกฎขึ้นมาครับใครที่จะเข้ามาอยู่กลุ่มเราก็ห้ามยุ่งกับยาเสพติด
3: ตอนนั้นยายแอลเข้ามาหรือยัง
0: ตอนนั้นยังครับ
2: น้องดิวเป็นหลานครับเป็นลูกของลูกคนที่2เขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นข้างๆบ้านนะฮะเขาก็มีความเป็นห่วงไงไปเฝ้าดูเขาห่าง
0: ๆเริ่มทำตัวแปลกๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยเข้าบ้านก็แค่เข้ามาเอาเงินแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วยายก็คงจะเริ่มสงสัยนะครับก็เลยเข้ามาหาผมที่ร้านข้าวแกงก็ผมก็ถามว่ามาทำไมยายก็ว่าอะไรมาดูว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างผมก็อายเพื่อนนะ
2: คือเขาออกจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็มาอยู่กับเราอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาถึงไม่ยอมออกอ่ะก็เลยต้องพยายามเข้าไปดีกว่าอ่ะเข้าไปอยู่กับเขาดีกว่า
0: พวกผมไปนั่งนั่นก็จะเมากันเรื่องเป็นเรื่องชกต่อยนะครับเป็นเรื่องตลกสมัยนั้นนะก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับยายก็รับฟังได้หมด
2: ก็เลยอาศัยว่าเขามีใบสั่งเมี่ยงมากอาสาหับเอาหื้ออ่ะตำรวจงับตลอดอ่ะยายเอาไปออกคือไปอ่ะยายพอผู้จักเขาพ่องแล้วเขาก็

0: ใหญ่คือใหญ่ไปใหญ่ก็ออกมาได้ตลอดไง
1: ยายก็หากิจกรรมให้ทำเรียกพวกผมมาประชุมกันก่อนตอนแรกเขามากันเยอะนึกว่าเขานึกว่าจะไปบูกันครับไม่มีใครฟังยายเลยตอนนั้นยายอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรไหมก็มีคนเสนอว่าอยากเล่นฟุตบอลครับอยากแข่งบอลกันเนี่ยยายก็เลยไปหาเงินทุนมาให้แข่งบอลกันแล้วมีถ้วยมีเงินรางวัลให้คือหลังจากจัดกิจกรรมได้ประมาณแข่งบอลเสร็จนะครับก็ยายเห็นว่าสมาชิกเยอะเกินไปละก็เลยจัดระบบกลุ่มให้มันดูแลกันง่ายขึ้นโดยการตั้งแกนนำใครเป็นแกนนำครับแล้วก็แบ่งเป็นสาย
0: ก็โครงสร้างตรงนี้ว่าเหมือนกับว่ามีแกนนำแล้วก็มีอันแกนนำย่อยก็ต้องคัดสั่งผ่านแกนนำหรือแกนนำมาห้ามคำสั่งแล้วก็เอาไปบอกต่อมันได้ผลกว่าส่วนมากที่มหาแล้วปัญหาตีกันถ้าปัญหาไม่ยิงกับปัญหาทำแท่งมีลูกโดนข่มขืนอย่างนี้มันไปเป็นเรื่องที่เต๋อวิคู่อย่างที่เข้ามาในชีวิต
2: เข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วยายก็ให้ลงชื่อครับแล้วทีนี้ก็พาพวกเพื่อนๆเข้ามาก็ไปปลูกป่าแข่งฟุตซอลแล้วก็ไปเข้าค่าย
3: ผมมาช่วยยายไปเข้าแข่งครับ2ปีไปแล้วคือสอนเรื่องเกมเรื่องความโหยครับเรื่องกฎหมายครับ
0: ค่ายเป็นที่รวมของรอนวัยรุ่นที่มันมีปัญหาในเมืองเชียงใหม่เนี่ยคนของไข่ละลายพฤติกรรมก็จะได้รับการฝึกจากมูรุ่นพี่เนี่ยอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว
4: ที่เขามองว่าเป็นนักเลงครับนักเลงมั่งขี้ยามั่งเนี่ยก็คืออีกมุมหนึ่งเขาก็มีมุมอีกมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันที่แบบบางคนอย่างไปเข้าค่ายบางคนมีมุมที่เราไม่เคยเห็นก็คืออย่างแค่ปลาครับปลาอยู่ในน้ำใบนะเขาจะกลัวมากเลยถ้าเอามือเขาไปจับเขาไม่จับเขาร้องไห้นะครับขนาดนักเลงเนี่ยเขาก็จะมีบางมุมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเขาก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอ่ะเพราะว่าเขาผมว่าเขาไม่เลวร้ายอะไรเลย
0: มันแล้วแต่เหตุผลนะบางคนก็ตีกันเพราะไม่ยิงลูกสองคนเอาชีวิตไม่เสี่ยงเพราะไม่ยิงคนเดียวมันเหมาะสมหรือยังถ้าเขาแบบเหมาะแล้วครับผมจะเอาเป็นอย่างท่านก็ได้เอาก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะผ่านเจรจาเขาการเจรจาเขาจะจบด้วยการเจรจา
4: เห็นยายแอลแบบก็คือเคลียร์ปัญหาให้เด็กทุกอย่างชอบวิธีที่แบบยายเขาทำนะครับ
1: สมมติว่าสมาชิกไปมีเรื่องผมก็จะให้แกนนำเขาผมก็จะสั่งแกนนำเขาไปดู
3: แบลออนผมมิดเหลือครับเพื่อไปเคลียร์ลูกผีเขาครับถ้าเกิดมาลงตัวต้องเอาเขาสุดท้ายก็จำมือนะก็คือผมไม่รู้ว่า NDR มันคืออะไรตอนแรกอ่ะเมื่อมันเป็นแก๊งตีกันเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันจะเข้า NDR ดีไหมไงเพราะว่าเราอยู่แบบมันไม่มีสังกัดมันก็ไม่ปลอดภัยเลยว่าไปอยู่กับกลุ่มใหญ่ดีกว่าเข้ามาเห็นบอร์ดเห็นอะไรเงี้ยก็สงสัยก็เลยลองอยู่ไปเรื่อยๆก็เขาก็พาไปทำกิจกรรมครับชวนไปเข้าแข่งอะไรเงี้ยมีประชุมอะไรเงี้ยมีให้ความรู้เรื่องที่เราประสบการณ์ของเราที่เคยเป็นมาเงี้ยเหมือนมันได้สะท้อนตัวเองทบทวนตัวเองครับเลยทำให้คิดได้บวกกับคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่า
1: ที่เปลี่ยนก็คือว่าผมโดนจับบ่อยเลยเวลาผมโดนจับก็ต้องหาเงินไปประกันทีละ50,000นะครับก็ไม่เคยว่าผมนะก็สอนผมตลอดไม่เคยทับถมคือจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่ามีครอบครัวคอยให้กำลังใจครับถ้าครอบครัวไม่ให้โอกาสผมตอนนี้ผมคงไม่อยู่ในคุกก็ต้องตายครับสองอย่างครับ
3: ไปโดนดักอยู่ในโรงแรมเนี่ยโดนล้อมเลยไล่ยิงเนี่ยคือปืนมาจ่อหัวแล้วเนี่ยแล้วก็หนีได้ก็โทรหาใครก็ไม่ได้เงี้ยครับก็เลยคิดถึงยายได้โทรยายยายก็เรียกตำรวจมารับเปยออกไปเนี่ยนั้นถ้าไม่ได้ยายคงจะหนักเหมือนกันครับโดนปืนแบบเขาจะยิงจริงๆครับเตรียมพันผ้ามาพันแน่หมดแล้วเนี่ยก็รอดเพราะว่ายายเอลเรียกตำรวจมาช่วยเขาประทับใจ
5: มาจากโคราชครับยายครับ
6: ยายว่าไง
5: บอกเจอใครว่างใครช่วยกันทำบอกกลมครับผมก็ว่างผมก็ไปครับ

0: ยู่นี่ยายเขาชวนทำกิจกรรมพวกสร้างอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่ว่างผมไม่ได้เรียนไงผมก็เลยมาช่วยกันชวนเพื่อนมาตรงนี้เป็นกองขยะเต็มเลยช่วยกันถางจนมันโล่งมันผมไม่เคยทำมาก่อนมันได้ทำมันแบบเหมือนเราได้ความรู้ไปในตัวประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ยโรงเรียนชีวิตคือเมื่อก่อนผมกินผมไม่สนอะได้มาปลูกเนี่ยมันเริ่มคิดครับคิดว่ากว่าจะเขาจะได้มาแต่ละอย่างมันยากคือผมไม่ไปเรียนเนี่ยยายเอลเขาก็จะถามว่าเรารู้สึกยังไงที่ไม่ไปเรียนผมก็บอกรู้สึกเบื่อแล้วยายเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนเราเหมือนเราตัดอนาคตตัวเองก็บอกยายบอกว่ายายงั้นปีหน้าผมจะกลับไปเรียนแต่ผมไปคุยกับแม่ยายเขาบอกงั้นก็ลองไปคุยกับแม่แล้วกันแม่เขาบอกงั้นก็โอเคแต่ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบแม่ผมก็กระทืบตาย
1: ปัญหาที่คนจับจุดจริงๆเลยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจครับ
2: ครูผมก็อยากจะให้ลดอคติกับเด็กๆนิดนึงครับไม่ต้องนิดนึงตัดออกไปเลยครับอคติที่ไม่ดีครับ
3: ส่วนมากถ้าไปปรึกษาครูปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ที่มันเหมือนเป็นหลักการมันไม่ใช่ของจริงครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย
1: ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับครูก็เยอะระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เยอะ
4: ครูมันมีเวลาดูค่ะเขาว้าวใจใส่ร้อนเท่าที่ควรเบอร์ส่วนใหญ่อะปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้อนเนี่ย
2: สมมุตินะเจอบุหรี่ก็ไล่ออกนะครับผู้หญิงท้องก็ไล่ออกนะครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับอีกหน่อยคุณครูก็ต้องพึ่งเด็กๆพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคือทุกคนมันทำผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำชั่วเขาแค่ทำผิดอ่ะ
3: เด็กแก๊งไปคิดว่ามันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
2: No drug rules burst ไม่ได้คือน้องส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดครับจะอยู่ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็ออกไปครับมันเหมือนกับระหว่างที่เข้ามาอยู่นี้พฤติกรรมก็จะดีขึ้นครับ
1: ส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็จะหนีออกบ้านแต่เขาก็ลองโทรบอกผม แล้วถ้าลูกเขาหายไปวันนึงอ่ะพ่อแม่อันดับแรกเลยคือโทรหาผมตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านคนนี้นะอย่างเงี้ยรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนคุณก็ไม่ต้องไปตามแล้วกันเงี้ยครับแค่รู้ไว้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเงี้ยเขาก็จะรอต่างคนต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
3: เขาจะเข้ามาประมาณ15 16เงี้ยพาเขาให้เขาอายุพ้น19อะไรเงี้ยถ้าเขาพ้นช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกกลุ่มไปเวลาพาเขาผ่านข้ามช่วงชีวิตที่มันเลวร้ายไปได้
1: เมื่อก่อนนี่คือแบบตีกันทุกวันทุกเย็นเงี้ยเดี๋ยวก็กินเหล้าเดี๋ยวก็พากันเที่ยวเงี้ยถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแทนที่แบบเด็กจะเห็นเราเคารพเราเด็กก็จะกลายเป็นว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ดีครับ
3: เราให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนนะครับบางคนเป็นนักดนตรีครับชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกได้เล่นที่ไหนเงี้ยเราก็จะค่อยๆส่งเสริมเขาไปมันต้องเป็นรายคนเลยครับต้องดูเป็นรายคน
4: แก้ปัญหาด้วยคือละอ่อนมาจับมือกันมันไม่ใช่เรื่องเลยคือละอ่อนต้องแก้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่เขาต้องเอาไปศึกษาดู
3: การต่อยตีมันเป็นธรรมดาครับจะให้ตัดไปจริงๆมันก็ไม่ได้คือเราลดความรุนแรงครับเราไม่ใช่ตัดความรุนแรงลดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยถ้ามันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเงี้ยถ้าไม่มีที่นี่ทำก็มันไม่มีแล้วครับ
2: นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สงบขึ้นนะครับจากที่มีข่าวแทบทุกวันนะครับก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะ NDR เปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วย
3: เราไม่เจอคนแก่คนไหนที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างพวกผมอย่างเงี้ยนะแค่คุยกับเด็กแค่นี้เด็กก็รักแล้วเนี่ย
1: ผู้ปกครองครูตำรวจจะไม่ค่อยบอกครับคนที่บอกคนแรกคือยายแอลอย่างเงี้ยก็คือไว้ใจยายมากมากที่สุดก็คือเหมือนทุกคนเหมือนมียายเป็นแม่ครับ
4: จริงเด็กไม่ได้ให้อะไรกับยายนะแต่ว่าเขาได้ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันคือว่าเขาทำให้เขามีอนาคตมีความหวังมากขึ้นอ่ะคืออย่างน้อยยายอยู่นี่ยายก็ช่วยสอนช่วยสั่งเขาช่วยดูแลเขาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตมากกว่าที่ไปอยู่กับกลุ่มอื่น
2: เด็กส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะเรียกยายว่าเป็นแม่คนที่สอง
3: แกตายไปสักคนเอ็นดีแอร์จะอยู่กันไงก็คิดอยู่ก็เลยพยายามสร้างตัวเองเพื่อจะมาทดแทนหน้าที่ได้บางส่วนเนี่ยใช่เป็นฮีโร่ของผมครับยายเอา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบัดไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
1: ใช่ครับงั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
6: ่นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลย

0: นะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
2: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงเจริญ
6: โอ
7: ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
1: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: So if you were to introduce this box, it could be like even include a menu, right, with an explanation of the different foods and why those foods are considered important in Thailand, right? And what's good, healthy about them, what's good about them, what's not so healthy, right? And you could put it in a little box or a cooler, you know, the cooler or the ice box, right? The portable one. And that could be your culture refrigerator, culture picnic box, right? And then you bring it to in your classroom, and then each we can even make it different countries. This is the culture box from Myanmar, or culture freezer from Cambodia, Brunei, right? This is what we eat. And of course, it's hard to get all the ingredients, but we can have maybe drawings of the ingredients. We're not really going to eat them inside the culture box. Yeah, great. Thank you. And how about in Hua Hin?
1: Hello, I tried this activity to my student
0: Oh,
1: a
0: great.
1: few days ago.
0: Oh,
1: I told them that in a few years later we will meet the foreigners, ASEAN people. What can you tell them about Thailand? When you meet the ASEAN people, what do you want to tell them about Thailand? They try to draw like this.
0: Oh, excellent. Let's show them. Yeah.
1: Some
0: Maybe
1: student told
0: someone can
1: me,
0: help you.
1: I don't want to draw in the bag, I want to draw in my coat. Can I draw in my coat? I say, yes, you can. They create their bag with the coat. This student
0: Course.
1: told
0: Yeah.
1: them, Gong Yao is Thai instrument, like music, Gong Yao, and the culture of Thai's greeting to our Earth Mother in Mother Day.
0: Right.
1: To have some formalize to their mother. Thai flag and Loi Ka Thong and the king is the important. I want to show about these two. Another student think about Tom Yam Kung too, same in Bangkok, in Nong Khai. Something about currency of Thai, Thanabat in Thai. And
0: Oh,
1: this
0: right.
1: person, this student, I want to show this student. He never hand in my homeworks, but when I told them, what about you think when you meet the foreigner people in the future? He tried to draw for me. This the first favor of him to me. Look like he's elephant. I think it doesn't have elephant. It doesn't be elephant. And he have some different idea from the other student, such as guan and egg and Thai suit. Yeah, I think good for him. I think I will develop him to another skill in the letter. Thank you.
0: Excellent. Thank you very much. Look at that, your student, his first homework assignment that he gave to you. And yes, now you have discovered what he likes to do, what he's interested in. And he thinks differently. He put different things in his bag. Excellent. And I just wanted to highlight that you, when one of your students said, can I just put it on my shirt or my dress? Of course, right? It doesn't have to be a bag, it could be anything. All right, excellent. Thank you very much. Should we wrap up? Okay.
2: A quick wrap up ค่ะอาจารย์ฮะรู้สึกว่าไอเดียดีกันมากเลยนะคะยังดีใจมากเลยมันเป็นการแบ่งปันที่วิเศษมากเลยนะคะอาจารย์เชได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นแบ็กแล้วตอนนี้เริ่มออกมาเป็นแอคทิวิตี้แล้วนะมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะจากทางกรุงเทพก็ได้นำเสนอเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะคืออาจจะเป็นว่าสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะ จะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเกี่ยวกับเรื่องของ ASEAN Camp ซึ่งตรงนั้นจะได้ทำค่อนข้างหลากหลายนะคะจะอาจจะเริ่มแต่เรื่องของการ Thai Dance มีซูวีเนียรวมทั้งการจัดปาร์ตี้ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆทำให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหรืออีกหนึ่งความกิจกรรมก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของเอากีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะได้ออกกำลังกายเป็นการให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของกีฬาประจำชาติซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเมื่อหลังจากทำไปแล้วก็จะมีการให้นักเรียนแสดงจริงๆมีการแข่งขันจริงซึ่งก็คงน่าสนุกหวังว่าอาจารย์คงได้ถ่ายวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างนะคะส่วนทางหนองคายนะคะทางหนองคายก็ได้นำเสนอว่าอาจารย์ก็เสนอเป็นรูปของโครงงานเล็กๆเหมือนกันที่จะให้นักเรียนได้ทำบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรขอโทษค่ะอยากจะนำเสนออาหารประเภทไหนให้แก่เพื่อนในสมาชิกอาเซียนก็จะมีการเสนอหลากหลายเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานซึ่งพูดถึงในแง่เรื่องของการปรุงเรื่องของประเภทอาจารย์เชได้เสริมว่าเราอยากจะให้เด็กได้คิดเพิ่มเติมต่อไปคือนอกเหนือจากเรื่องของว่ามีอาหารส่วนประกอบอย่างนั้นให้นึกว่าทำไมถึงมีตัวทำไมถึงอาหารเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่เรากินอาหารประเภทนั้นเพราะอะไรและอาหารประเภทนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรอันนี้ก็ช่วยกันส่งเสริมต่อยอดความคิดของนักเรียนนอกเหนือจากที่ให้ทำโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องของนำเสนอสิ่งที่มองเห็นก็จะพบว่าก็คือในลักษณะเดิมที่อาจารย์เชได้นำเสนอตอนแรกว่าโปรเจกต์ควรจะต่อยอดไปถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกเข้าไปสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความคิดเห็นหรือความสำคัญของสิ่งที่เรานำเสนอนะคะส่วนทางหัวหินนะคะหัวหินอาจารย์ได้เพิ่งทำกับเด็กสดๆร้อนๆซึ่งน่ารักมากเกี่ยวกับเรื่องของ culture เรื่องให้เด็กได้นำเอาโดยให้โจทย์ว่าจะมีอาเซียนใน 2-3 ปีนี้นักเรียนจะเอาอะไรไปอวดเพื่อนก็ได้พบว่ามีความหลากหลายซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เคยทำมาเลยมาทำการบ้านคราวนี้เพราะวาดรูปออกมาเป็นนั่นแสดงว่าเรานอกเหนือจากจินตนาการแล้วซึ่งอาจารย์เปิดความคิดกว้างขวางไม่ต้องเป็นแบ็กจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เรียนดีใจก็คือเป็นการเปิดกว้างให้เด็กได้คิดแล้วเรียนคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจัดกิจกรรมอะไรถ้าเราสามารถทำให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาพอใจแล้วสิ่งเขาทำด้วยความเต็มใจยังเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็อาจไม่เคยส่งการบ้านแต่พอให้วาดรูปหรือให้แสดงความคิดเห็นและอีกอันหนึ่งที่สะท้อนก็คือการบ้านนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าบางอย่างถ้าเราพยายามที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำอะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วเขาก็ทำอย่างมีความสุขมันจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและถ้าเป็นไปได้นี้อยากอาจารย์ให้เด็กๆได้เขียนกำกับคำสักคำสองคำในแบกของเขาด้วยเพื่อเป็นการเสริมต่อยอดเรื่องของภาษาเข้าไปเพราะบางทีหนุ่มน้อยนั้นวาดรูปช้างก็ดูอาจารย์บอกเป็นช้างเราก็ดูไม่ค่อยจะออกเป็นช้างนะคะแต่ก็เขียน elephant ก็จะช่วยทำให้ภาพเขาชัดเจนและอาจจะแนะนำเขาว่าเขียนกำกับแล้วเขาก็จะได้ภาษาไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: thank youAnd of course, something always important to think about is when we're doing these activities with our students and explaining it to them, is to keep in mind why is this important for them? What is it that they're going to learn from this? Always something to think about. So instead of answering this right now, we'll just think about it and keep in mind that it's always important to think about how this is beneficial for our students.So we're going to now focus on a thought project. And let me set it up for a little bit here. You are assigned, or your students are assigned, to interview people of a different culture and background. And so then you have to produce some kind of visual document of these interviews, and then you have to present it to class, or your students have to present it to class. So the questions to think about are, who would you interview?Or who would you have your students interview? Where would you go? What would you ask them? And what kind of visual document will this be that you will do? Or think about what your students can do. And so I'm going to show a very short clip. It's a much longer clip, but just an excerpt of it. And Khun Phum will have that ready. But we'll only play about 1 minute, 1 minute, 30 seconds to give you an idea of how this one student interviewed a few people. It's for an ESL class. So these are the different interviewees who speak different languages. Is the volume up high, I think? The volume? Yeah. There they are, different students. I think it's at a university.
3: Probably when I was 17. Okay. I learned to speak English when I was 10 years old.
4: I learned to speak English around the age of 4, before I came to the States.
5: I learned to speak both languages from birth, French and English.
6: I was 17.
7: Chinese.
3: I speak Polish, so that's my native language.
4: Arabic.
5: From Canada. Yeah, I use English more than I do French, but French came first.
6: My native language is Korean.
3: Probably one and a half year.
8: A year and a half?
3: Yeah, year and a half. I would say probably like 5 to 6 months when I started communicating. A little bit rough, but fully probably about a year.
4: It took me about a year of being in school here in the States.
5: Say it was. It was progressive in my early childhood, I guess. It took me just as long to learn French as it did English.
6: 2 or 3 years.
3: Yeah, my mom speaks with a very hard accent, but you can understand her.
4: My family speaks English, yes.
7: No, at all. I think I'm the only child in my family.
6: Not really.
7: I think it's the vocabulary. It was totally different.
5: I think where the confusion comes in, especially when you speak two languages, is the tense, the past, present, and future tense. They're constructed differently throughout different languages. And learning two languages at the same time, that's where a lot of confusion came in.
4: I don't think it...
0: Okay, so just an excerpt. This is an example of a video of a student interviewing other students, international students in the U.S. So I wanted to show this example because it's a visual document, you know, simple camera with a microphone and just talking, asking questions about their experience with the English language. So if you were to do a project and you had to interview people of different countries or one other country, who would you interview, what would you ask them, and how would you present it? So it's just a thought experiment that I'd like you to think about and then share. About 2 minutes.
2: อาจารย์ฮะอาจารย์ได้ดูวิดีโอแล้วนะคะงาน

0: ชิกในครอบครัวเรื่องของยูนิคเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีให้เขาเห็นว่าประเทศนั้นๆมีความสำคัญอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้จะดีตรงที่ถ้าเราให้นักเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทีนึงถ้าใครได้รับมอบหมายไปดูประเทศเนี่ยไปทำประเทศไหนไหนนะคะตรงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางกรุงเทพซึ่งจะเน้นเรื่องของการพาเด็กออกไปสัมภาษณ์จริงอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ว่าพาเด็กไปสัมภาษณ์ตอนที่อาจารย์สอนอยู่แถวโรงเรียนแถวหัวลำโพงก็ให้เด็กไปสัมภาษณ์แถวลำโพงย้ายมาแถวดอนเมืองก็มาสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตซึ่งพบว่าเด็กเขาสนุกสนานและได้รับประสบการณ์จริงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของเด็กด้วยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและของตัวนักเรียนเองนะคะทางหนองคายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลของการแบ่งปันนะคะเพราะหนองคายบอกว่าเมื่อฟังสองจากสองไซส์แล้วได้เกิดความคิดละว่าจะนำไปใช้เป็นโปรเจกต์เวิร์กให้เด็กไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยเน้นประเด็นเรื่องของการมาเมื่อไหร่มาอยู่นานเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือประทับใจอะไรทำไมถึงอยากมาแล้วก็จะให้นักเรียนทำเป็นโปรเจกต์โดยเป็นหัวข้อว่าทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองหนองคายนะคะยันขอฝากประเด็นนี้ว่าทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เชก็ได้ย้ำมาตอนช่วงต้นๆแล้วก็คือว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นักเรียนเรียนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของcultural sensitivity หรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมนะคะบางทีเราให้เด็กทำกิจกรรมไปโดยที่เราไม่ได้ให้เด็กมานั่งคิดหนักว่าสิ่งนั้นสำคัญยังไงเกิดผลอะไรมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อเข้าไปเจอชีวิตจริงเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่ถ้าเราให้เด็กมีการอภิปรายส่วนนี้เรียนคิดว่าก็จะช่วยเติมเต็มให้โปรเจกต์นั้นสำคัญและมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: Thank you So we still have energy? Yeah? Think it's time to wake up some more? We have a little contest here Okay? So think first A contest between all the sites But you only have 1 minute Okay What kind of jobs are needed now and will be needed more when AEC opens in 2015? So each site, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai, come up with as many jobs as possible. Not the industry, don't say agriculture. You have to say like farmer, for example. So specific job, right? So list as many as you can. 1 minute. Go. Ding, ding, ding, ding, ding. All right. So which site? Okay, so count how many you have, right? And how many have more than 5 jobs? More than 5. Which site? Hua Hin or Nong Khai? If you have more than 5 jobs. Oh, Hua Hin, we have one raising. Okay. How many do you have, Hua Hin? How many? How many do you have total?
2: 8.
1: 8? Okay.
2: Yes.
1: Can someone challenge 8? Does someone have 9 or 10? Another site. Bangkok, Nong Khai? 9 or 10? Oh, I guess Hua Hin, you win. So can you name those 8 jobs?
2: Yes. 8 occupation that we think that it will be needed. Now and will be needed more in ASEAN community. The doctors, of course, dentists, accountants, nurse, researcher, and what else? Engineer. Architect.
1: Architect and the 8th one. What was the 8th one?
2: Bell. And one more is staff in hospitality and service industry.
1: Hospitality, all right.
2: Yes.
1: Thank you very much. Very nice. Nicely done. Okay. So, more quick contests. Here we go. So, let's look at this slide. I want you to guess this job. Give me the title of this job. So, it's on the slide. Okay. So, this kind of job. Able to handle creative jobs, well-versed in Photoshop or any graphic programs, 1 to 3 years work experience in advertising, graphic design, a plus. Willing to learn new technology. So, just whichever site wants to say ding, ding, ding, and then say, what job title is this? Oh, Ajahn Ekachai, Bangkok, ding, ding.
3: This wording in the double quotation mark, is it kind of job description?
1: It's a job description.
3: Right, job description.
1: And so now you have to give me, what job title is this? What is the name of the job?
3: May I guess, mm-hmm. It's a graphic designer or graphic programmer.
1: Right, graphic designer. Yay, okay. Bangkok won. All right. Okay, next. It's also in your packet. So let's look at the slide more closely. The job description is, holds a tertiary degree in English translation or professional certificate, has knowledge of legal terminologies, has excellent communication skills in written and spoken English, familiar with Burmese culture. Okay, whichever site, just go ding, ding, ding. Oh, ding, ding. Bangkok, ding, ding. Oh, and I saw Nong Khai also. Sorry, you have to go with the microphone, ding, ding. Okay.
4: Hello.
1: Who wants to share?
4: I'm out of the TV, sorry.
1: Are you outside of the TV?
4: I think it's translator, right?
1: Yeah, also Bangkok, you said. Yes, Burmese English translator. Yes, translator, very important in ASEAN. Yay! Okay, we'll give it to Nong Khai and Bangkok, half point. Okay. You said something. Okay, third one. Undertake day-to-day clinical duties, refer staff to and follow up with outside specialists. Advise on medical standards for recruitment, sick leave, and medical evacuations. Ensure availability of medical supplies. Who's the ding ding? Bangkok, Ajahn Ekachai, ding ding. Oh, it's also Hua Hin. Okay.
3: Pharmacist?
1: Yes. Okay, Hua Hin. I saw Hua Hin raise hand.
5: I will go sing. Is doctor?
1: Yes, physician, doctor. Yay! So pharmacist part, but then more higher, doctor. Yay! Okay, so everyone has a point. And you know what? There's only three of them in the contest. Excellent! Yay! Everyone gets a hug from me. Okay, that's the prize. Hug from Shay. All right. So this is an activity that I just did. And you can do this in your classrooms. Those I got from Bangkok Post. I got those descriptions from Bangkok Post. So they're actual. I didn't make it up. These are jobs some people want in Bangkok, in Thailand, actually. So now your turn. Very quickly, not 3 minutes, just 1 minute, okay? Think of, instead of two, just one job description. Think of one job description, but don't give the job title. And each site has to give this description, and another site has to guess the kind of job. Okay, 1 minute, go. Just job description. Okay, ding, ding, ding. 1 minute up. All right, which site would like to give the job description first? Ready? Even if it's just 2 lines, 3 lines of job description, doesn't have to be fancy. Remember, it's a guessing game. One ready? I think we only have time for one site to do this. Only one site, Bangkok, Hua Hin, or Nong Khai. Okay, Hua Hin, yay. Okay, so job description. And so now Bangkok or Nong Khai,
2: yes.
1: You have to guess.
2: All right.
1: All right.
2: The first one, the qualification. You need be able to work under pressure has a good command in English and have service-minded.
1: Service-minded. Communication in English. Okay, so guess, Bangkok, Luang Kai guess. Okay, here, ding ding, Bangkok. Oh, microphone.
0: Guide.
1: A guide, is that right, Hua Hin?
2: Yes, can be, but not really.
1: not the full point. Sorry. Yes. Okay, so not really. Nong Kai, do you have a guess?
6: Hotel reception.
1: Okay. Hotel reception?
6: Right.
2: Sorry?
6: Hotel reception.
2: Yes, can be.
6: Okay.
2: Yes, hotel reception or can be guest service agent. Yes.
1: So working in a hotel.
2: Yes, right.
1: Working in a hotel. Okay. All right, thank you. You know, this activity was quite short, and those three descriptions are quite short, right? If we have more detail, then you have a better idea. But since this is just a fun activity, right? You can make it longer. All right. So we don't have time for the other sites to give a description, but I just want you to think about how this you can apply in your classroom and how this is exploring critical thinking. We were sharing a lot about critical thinking today through culture and collaboration, but I want you to think very quickly and just any site answer, okay? Any site. How is this applying critical thinking? Any site would like to share right now? How is this activity applying critical thinking? Anyone would like to express even just initial ideas, very beginning ideas? How is this activity that you just did applying critical thinking? I guess that's what you're doing right now. Well, let's see. When you're thinking of jobs, right? If your students are looking at jobs, or if you're teaching your students how to read from media or newspapers or online newspapers, you have to evaluate the information, right? You have to know the kind of skills you need. So it's about making judgments, making conclusions based on what you see. So I just gave you clues, right? Description. So now you have to think, what do I know from my experience? What do I know from what I learned? What this is, right? So you're stimulating some of your prior knowledge and you're trying to pick which one you think fits the clues or the description. And then you make a guess, an inference, and then you evaluate this and then you form a conclusion. That's applying critical thinking just from the activity. But now, think ahead of the activity. Think beyond the activity. With this is also practical. We have to look for jobs, right? Especially with AEC opening, there will be more jobs available, not just for Thais, but for foreigners also coming to Thailand, right? And Thais going to other countries, right? So our students have to be prepared in seeing how their skills can be used for this job. Right, so it's also critical thinking in life after school, right? And being able to read job descriptions well and being able to understand what it is that they need. So in that way, it's applying critical thinking.
0: อาจารย์ฮะจะสรุปสั้นๆที่เราทำกันคือ guessing game เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำกันหลากหลายอาจารย์เชสรุปตรงนี้ว่ากิจกรรมอันนี้ช่วยประยุกต์กับการcritical thinking ในห้องเรียนอย่างไรซึ่งได้ความได้ว่าจากการที่เด็กจะต้อง work out ตัวคำตอบมันเป็นส่วนที่ทำให้เด็กต้องคิดตัดสินใจนำเอาตัว clues หรือตัวโจทย์มาคิดแล้วใช้ประมวลจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอ่านจากภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อประมวลแล้วก็นำมาสู่คำตอบสุดท้ายนะคะซึ่งนอกเหนือจากการที่เด็กจะต้องเวิร์กเอาจากภาษาในห้องเรียนแล้วสิ่งที่สำคัญลงไปก็คือเหมือนเราเตรียมตัวให้เด็กทั้ง สิ่งที่ในอนาคตข้างหน้าจะทำให้เด็กได้ระหนักว่าความสำคัญของทักษะที่เขาควรจะได้เพื่อจะนำไปสู่อาชีพที่เขาคิดว่าอยากจะทำหรือเตรียมตัวเพื่อจะทำในอนาคตอันใกล้ที่เราจะต้องร่วมภาคีกับ AEC อันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเสริมว่าตัวนี้เป็นส่วนที่ครูจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้วยการหลังจากทำกิจกรรมแล้วควรจะมาคุยกันแล้วก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยทำให้เขานึกถึงตัวเขานึกถึงทักษะที่เขาคิดว่าน่าจะต้องเตรียมตัวถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำอะไรในอนาคตด้วยค่ะ
1: Thank you. So for your assignment or homework is to try and adapt this activity in your classroom. Whatever grade level you have, how would you adapt this activity, applying critical thinking with ASEAN and thinking of jobs or career or development in your classroom? How would you apply and adapt this? And we're going to continue with some more critical thinking and talk about creative thinking in the next session. But before we wrap up, I would like to mention that in your last session, session 6 in September, September 20, is the final project culmination. I will be talking about this more in the next 2 weeks. Your final project is basically you coming as a group of teachers here presenting via PowerPoint, video, whatever, right? You will be showing your project-based learning, and you will be sharing what kind of project will you have your students do that would incorporate all the 5 C's and how this is preparing them for ASEAN. That's your final project. It's something that maybe you are already doing with your students, or something that you are halfway doing with your students, or something that you would like to do with your students. But it's a project for you as a group of teachers collaborating with each other. How are the 5 C's going to help in preparing your students for ASEAN? And you'll present it here where I'm standing, or in Hua Hin or Nong Khai where you are sitting, right? And you will have some kind of visual document or documents to prepare. So you are the stars for the last session. Be prepared. Okay, all right. Thank you very much for a wonderful session. We will continue next week, and I look forward to your more experiences from your classroom. ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ อาจารย์ฮะ อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์ช่วยกลับไปคิดนะคะว่าอาจารย์จะทำกิจกรรมอะไรกับนักเรียนในการประยุกต์สิ่งที่เราเรียนวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพและเรื่องของการที่จะนำไปสู่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะแล้วอาจารย์เชฝากว่าอาจารย์ช่วยกรุณาคิดถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงงานที่เราจะนำเสนอในวันสุดท้ายของการของซีรีส์นะคะคือเซสชั่นที่6ซึ่งอาจารย์จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันในทุกไซต์นะคะโดยที่อาจารย์เชย้ำว่าอาจารย์จะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์กำลังทำหรือคิดจะทำหรือทำไปแล้วก็ได้นะคะและขอให้เตรียมให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำเสนอให้กับทุกๆคนที่เข้ามาร่วมกันในรายการค่ะก็พบกันใหม่นะคะในวันศุกร์ที่23 สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นเซสชั่นที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากการให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากการได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนะนี่พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจาก

นั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ